100กว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงฮู้นก็เลยเป็นเรื่องของกำ

0: อ้องไผก็บ่ฮู้บ่เฮ้ย
1: ไอ้หมีมึงไปเปียหยังอ้องไผ
0: ไอ้แ
1: ม่ไอ้อย่าให้บอกหน่อย
0: หมดเสียงหมดสอยเลยมันหาว่าหาล้วงกระเป๋ามันหรอก
1: จะมาเจอบักเปียหยังเปียหยัง
0: จ้างมันได้จะได้ขึ้นรถเมล์โดนหาว่าล้วงกระเป๋าเอาไปเอา

เจืออายกะ

ความจริงแล้วนะ จะอู้ถึงเรื่องเสียงนี่นะไม่อยากจะคุยเนาะเสียงดีละน้องปฏิกูลก็ได้บ่ฮึแต่บ่มีใคร

0: ใจโว้ประกวด50คนกันเ
1: ขาบอกเสียงเหมือนสุรพล
2: แต่บางคน
1: บอกเสียงเหมือนควาย

ออกได้กี่ชุดบ่ฮู้แหละถ้าชุดนี้มันเจ๊งก็ชุดหน้าก็บ่ได้ออกถ้าชุดหน้าเจ๊งชุดหน้าขี้ก็บ่ได้ออกถ้าชุดในเจ๊งแหมก็ดึงบ่ได้ออก

0: รียบร้อยนะ
1: โอ้ย
0: เอาผ้าใส่ไปหลายๆชุดนะไปกล้าไปขายมันบ่จิมีเวลาสัก
1: น้องเข้าใจพี่น้องเข้าใจพี่ก่อนพี่จะไปเนาะพี่ก็ต้องฮึสัญญาน้องเป็นธรรมดาพี่ผัวเมียกันก็ต้องห่วงพี่เนาะถ้าไปแล้วเกิดขายผ้าขายดีขายดีหยังก็พี่ก็ต้องรีบมาพี่บ่ดีเอาตั้งหลังไว้เป็นยอมหญ้าบ่เอาตั้งหน้าเป็นรากเป็นฐานพี่อย่าคิดแง่ๆหยังลงไปนี่พี่ต้องคิดถึงน้องก่อน
0: เจ้าอีแม่ตัวเพิ่นถึงเป็นห่วงขนาดนัก
1: บ่ปีธรรมดาคนเฮาในผัวเมียกันห้องจะว่าอยู่ด้วยกัน 2-3 วัน
0: ไปก็อะไรเด้อเนาะสตางค์ใส่นะสตางค์ใส่ไป
1: แล้ว
0: ท
1: หารว่าได้ไปแล้วก็ตึงเพิ่นตึงบ่อะไรหยัง
0: โอ้มันบ่สิเหมือนกันเนาะปัจจัยนี่มันคนใจใหญ่แม่หญิงนี่คนใจน้อยอันหยังก็ให้พี่เนี่ยพอใจเนี่ยเขาห้องมาค้นใจตุยตุยนุ่ยนุ่ยนุ่ยนุ่ยนี่เนี่ย
1: ปีห่างสาวยังกระจ่างนะปีบดีลืมตัวก็แล้วกันมันคนเฮามันจังนี้แค่เดี๋ยวนั่นอ่ะ
0: ปีถึงเกิดแล้วเกิดแล้วถึงว่าฉันเนี่ย
1: บอปีมันเกยมี
0: บ่มีมันเดียวนี่มันเท่าแกเรียนร้ายแล้วมันค่อยไว้แล้วตั้งอกตั้งใจเป็นปอกาตั้งหน้าเป็นปอขายแม่มึงบ่ต้องห่วงเอาสตางค์ไปหลาย
1: ๆก็จิเนี่ยตั้งใจเป็นปอกาตั้งหน้าเป็นปอขายเอาสตางค์ใส่เพื่อทั้งทั้งที่ไปขายผ้านะตั้งกาผ้าก็จะได้แหมสตางค์หยอกคือไปทํา8ปันหมดมาแล้วแต่ไปเลียกับผ้าติดเนี่ยเสียติดตัว
0: เอ้ยอันนั้นมันรถเสีย
1: เออรถเสีย
0: ซ่อมรถไม่ปากหนักใครไปละฝันป้อนนะค่ะเจม
1: จุดนี้นะพี
0: ่ครับ
1: ไปหลายวันพม่าน้องอยู่ไปต้อยหาถึงเมืองสาฮัน

0: ปีเขาอยู่มาตั้งวันเนี่ยน่ะขอบัวกระตู้จนอีแม่ปอกระตายละไปเหมือนแล้วขายของวันนี้มันยังมาแกนไว้เจ๊บ่มีไผมันซื้อกําแล้ว
1: น้องอยู่หน้าร้านเปียอยู่หลังร้าน
0: เจ้าน้องว่าปีกลับไปบ้านก่อนก็ได้น้องน้องอย่าขายนี่คนเดียวปีไปย่างกับเข้าบ้านนะน้องนะ
1: จะอันก็ได้น้อง
0: อยู่ด้วยกันนี่มันก็มันบ่ได้ขายนะปีกลับไปย่างกับเข้าหน้าน้อง
1: เราตกลงปีจะกลับบ้านแล้ว
2: โอ้ไม่กล้านั่งขายของขอโทษเอามือเต้ากลางเนี่ยขายบ่ได้ขายทุกคนหน้ามองครับเป็นอันกล้าขาดทุนไม่กล้าออกหนองยินไทยจะพิดหวังเนี่ยพ่อไม่กล้าครับ
0: เจ้าน
2: ึกว่าบ่ฮู้คิงขายยังบ่ล้น
0: น้องขายก๋วยเตี๋ยวนมเส้นของหวานเหล้าเบียร์อย่างกะมีเจ้าอย่าเอาอย่างเจ้า
2: อันเอาก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวนะโอ้ก๋วยเตี๋ยวมันปลาแรดแล้วก็เอาน้ำแข็งก๊อกนะ
0: โอ้มีหวานอย่างก๊อกมาล่าสมัยมันจะ
2: อันเออแก้วก็ได้นะ
0: เจ้า
2: บ่ได้ออกบ้านออกจองมาพระใส่มาหยามายิงนี่นับในนับกินบ่ได้บ่ต้องถามราคาก่อนเดี๋ยวก็หยอกเฮาแม่หาภาพบ่ได้ขายน้อง
0: เจ้า
2: ปกตินะที่ปีเคยไปนั่งร้านกับเขานี่เขาจะเขียนไว้เนาะขึ้นบอร์ดขึ้นอันนั้นไว้ว่าเขาก๋วยเตี๋ยวชามต่ออันอันนั้นต่ออันราคาต่ออันอีนี่อันนี้ยังหันติดนะครับ
0: โอ้น้องมุจิเขียนสักเดียว
2: แล้วก็น้องปกติน้องเคยขายชามต่อใดครับ
0: 10บาทเองเจ้า
2: สิบบาทเอามาสองเลยกำลังหุยโอ้กำลังหุยนะกำลังหิว
0: เจ้ามาละเจ้า
2: เออมาละเจ้านะ
0: น้ำเย็นจ้ะ
2: ครับเอาน้ำเย็นมาก่อนน้ำเย็นก็ครับอันก๋วยเตี๋ยวนั่นราคาตกอันนั้นน้ำก็เย็นนี่แถมกันแต่เออน้ำเย็นเนี่ย
0: กินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้องอย่าคิดทีหลัง
2: เนาะคงบ่เกิน3 บาทอ่ะเนาะ

0: นั่งแสงเดือนครับ
1: เจ้าน
0: ั่งคงบ่รังเกียจในปีมานั่งตีร้านขายของนี่ตั้งแต่เช้าแล้ว
1: โอ้ยไปอู้รังเกียจน้องบ่เคยรังเกียจให้เลยเจ้าม
0: านั่งที่นี่เลยเพลินไปแล้วน้องนั่งขายของทุกวันนี้ขายดีกว่าครับ
1: ก็จะอันนะเจ้ามันจำเป็นต้องขายเพราะน้องบ่มีอาชีพหยัง
0: ขายไปแต่น้องปีก็ขึ้นมาขายผ้าแถวนี้จัดมันนะแต่ส่วนมากปีบ่ได้แวะแถวนี้จะเลยไปอำเภอเมืองเลยวันนี้ว่ามันจะทดลองพอที่แถวอำเภอสาบอยนะ
1: ปีเป็นปกล้าผ้ากะเจ้า
0: ครับรถปีจอดในกาดนะน้อง
1: มาก็ไผเจ้า
0: ปีมาคนเดียวน้อง
1: มาคนเดียวอันปีวันนี้มันก็ขำแล้วเนาะน้องว่าพี่ภาคมาน้องนี่ก่อนก็ได้เจ้ารถเมย์มันก็มดแล้ว
0: ครับขอบคุณครับปีบ่ได้มารถเมย์นะ
1: น้องลืมไป
0: ถ้าว่าน้องเดือนจะให้ปีภาคบ้านน้องนะปีก็ขอบคุณล่วงหน้าถ้าหากน้องบ่รังเกียจเอาใจเอียงกันวันนี้กับปีขอพักผ่อนสักคืนกับน้าผูกตอนลูกเจ้าปีก็อย่าไปขายกับเจ้าทีนี้
1: เจ้า
0: ขออาศัยพักบ้านน้องสักคืนนะ
1: เจ้าบ่เป็นหยังเจ้า

0: เดี๋ยวน้องอย่าไปเนี่ยกับเข้ากับป่าอย่างก็ตามสบายนะพี่จะย่างพี่จะนอนพักกับหมดน้อง
1: เจ้าตามสบายเลยน่ะเจ้าบ้านน้องบ่ต้องเก่งใจแล้วเจ้าน้องอยู่กับพี่สาวน้องสองคนป้าแม่มุจินีเจ้า
0: พี่สาวแหละครับ
1: เจ้า
0: เดี๋ยวนี้พี่สาวคงอย่าไปธุระเนาะก็เดี๋ยวถ้าพี่สาวน้องมานะแนะนำให้พี่ฮู้จักด้วยนะ
1: เจ้าเดี๋ยวน้องอย่าไปห้องมาฮู้จักได้จะดีกว่าเจ้า
0: ดีถ้าอยู่ใกล้ๆนี่นะ
1: เจ้าอยู่หลังบ้านนี่นะก้าเจ้า
0: อ๋อนึกว่าไปธุระที่อื่น
1: พี่แสงดาว
2: ห้องยัง
1: พี่ออกมานี่ก่อนเจ้าพี
2: ่น้องมีเรื่องยัง
1: ฮู้จักกับพี่นานสมซากเนี่ย
0: เอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
0: พี่สาวก็งามเนาะตายแล้วบ่ฮู้จักอกจักแอวชื่อหยังครับ
1: ชื่อปีแสงดาวเจ้า
0: แสงดาวเลยครับ
1: เจ้าม
0: ีแฟนแล้วยังปีสาวน้อง
1: ยังบ่มีสักคนเดี๋ยวเจ้าน้องก็ยังมีเปิ่นเป็นคนปากนักไปหน่อย
0: ปีก็ชอบนะคนปาก
1: นักเก่งเจ้า
0: เอาลองพอนะปีขออู้สักคำน้องตาสบายนะ
1: เจ้าน้องอย่าไปแย่งกับเข้ากันนะเจ้า
0: ครับ

ซักไปขายผ้าว่าอย่าไปซัก 2-3 วันมาเดียวนี่อย่าเป็น10วันแล้วก็บ่หันอย่างโพสมาสักอย่างโทรเลขก็บ่มีจดหมายก็บ่มีอย่างใดดิถ้าจำเป็นจะต้องไปตุ้ยย้ำก่อน

0: ของนี่ทุกวันเหรอเจ้า
1: เจ้าน้องขายอยู่นี่ประจำเจ้า
0: น้องสาวชื่ออย่างเจ้า
1: ชื่อแสงเดือนเจ้า
0: ชื่อแสงเดือนอี
1: เจ้า
0: อ๋อแล้วอีน้องเป็นสาวก็ว่าเป็นแม่เฮียนแล้วเจ้า
1: น้องเจ้สาวน้องแต่งงานแล้วเจ้าแต่งงานได้สี่ห้าวันเนี่ยเจ้า
0: อ๋อแต่งงานแล้วอีแล้วแฟนน้องคนที่ไหนเจ้า
1: แฟนน้องคนเมืองแปรเป็นพ่อก้าขายผ้าเจ้า
0: เป็นคนเมืองแปร
1: เจ้า
0: เป็นพ่อก้าขายผ้าอีชื่อยัง
1: ชื่อสมซักเจ้า
0: อ๋อชื่อสมซักอี
1: เจ้า
0: ปีนั้นที่ขายหันแล้วปีก็เป็นคนเมืองแปรบางทีเขาอาจจะหูจักกันกับแฟนของน้องอ่ะแล้วน้องเดี๋ยวป้าปีไปบ้านน้องนะนี่แหละละก็บ้านน้องนะ
1: เจ้าก็บ้านน้องกะ
0: หลังเนี้ยนะ
1: เจ้า
0: อ๋อไปห้องคนม้าดู
1: เจ้าพี่สมซัก
2: อันยังน้อง
1: ปี
2: ไผมาอู้กันอึ้งอังๆทั้งน้อง
1: อันนี้ปีมาเดี๋ยวนี่นะแม่หญิงไว้สัก30กว่าเนี่ยเปิ้นมาแอวหาเปิ้นว่าเปิ้นไข่หูจักกับ

ไก่แก้วซ้ำซ้นตั้งกงคอขันพงถึงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าโอ้ตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าหั่นพดมาตั้งขอบฟ้าลูกเตะน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพอโลกล่าเรือรองหั่นวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเตะน้องเน่าลูกเตะน้องเน่าล้างหน้าสีตาดังไฟนึ่งเข้าเนื้อตัวยิงเราหน้าน้องเก็บผ้าห่มหมอนให้มันพร่ำพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปื้นกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาจะได้พร้อมเสียงอีปู่สอนล้านเนื้อใบหน้าเกี้ยงเงี้ยงหูฟังหน่อยเตอะเงี้ยงหูฟังหน่อยเตอะ

MC 5วันไปหน้านี้ครับพี่น้องก็ชาวพุทธก็จะได้ไปวัดไปวาทำบุญสุนทานพ่องก็ตานผ้าป่าพ่องก็ตานเตียนภาษาพ่องก็จะไปเตรียมตัวจะไปนอนวัดนอนวานะครับก็เรื่องความสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดเท่านี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวล่ะครับซึ่งปนานตอมสาธุเม36/4หมู่ที่5บ้านไร่สันปงงามสุเปิงแม่แตงเชียงใหม่บอกว่าสามัคคีธรรมจักนำส่งยุเป็นที่โกกู้ชาติไทยเฮาหนอสามัคคีนั้นมั่นเหมือนรักต่อบ่ไหวเฟื้อนนอพี่น้องเป็นเจ้ารักษาศาสนามาเป็นก้าวเงาคำสอนองค์เราพุทธะพี่น้องตั้งหลายอย่าได้ตอดละสะขว้างใดตุมลาตุเนนเทนไทยอย่าได้ราษาอาหารพุนชามาส่งซาเข้าตั้งพระเลเถนโนโยมเนนทุเจ้าท่านป้อมเปงทำอยู่วัดถ้าขาดศรัทธาตั้งบ้านตอดสัตว์ท่านจักอยู่ได้สันใดเจิญหมู่พี่น้องศรัทธาตั้งหลายตั้งยิงตั้งใจส่งน้ำส่งเข้าตั้งพระเลเนนลูกศิษย์พระเจ้าบ่ได้เนี่ยนาเลี้ยงต้องอาศัยศรัทธาพ่อแม่พี่น้องไปทุกหมู่บ้านครัวเรือนส่วนเนนและพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองจะทำนาเฟืองนั่นคงบ่ได้เต้าแต่เอาคำสอนองค์พระติไวนำหมู่เฮาไปฝากฟ้าอันศีลและธรรมบ่ตกต่ำจ้าสู่ฝั่งกลำหน้าต่างดีเว้นจากนรกหม้ออเวจีละชั่วทำดีท่านสอนบอกคือเนี่ยศรัทธาตั้งหลายเนี่ยอย่าได้ดันดื้อปล่อยปะละเลยทิ้งไว้หนทางไปสวรรค์นั้นมันยากไร้แสนลำบากได้เต็มทีท่านสอนสั่งนั่นอดมั่นขันตีละชั่วทำดีมีไว้จัดหน้าเหมือนพระจันทร์จรเดินจรเมฆฟ้าบ่มีเวลามืดมิดมนุษย์คนเฮาเมาเมาเลี้ยงชีวิตมีเกิดแก่เฒ่าชรายามมรณะมิ่งมวยอัตตาจะเอาอสังมาไว้เป็นที่จังคนใกล้จักตายจิตตึงบ่ตั้งนอนอึดอือคางจี้กวักเมื่อจิตวิญญาณบินซานผักปัดละล่างกระด้างหนีบเย็นจิตวิญญาณนั้นมันพอบ่หันก็เนี่ยบนบอกว่าอย่าได้ละครับน่านิ่มเย็นจิตวิญญาณ นั่นมันพอบ่เห็นก็ทิ้งร่างของมันขันแข็งกระด้างถ้าขาดผลบุญกุศลก่อสร้างจักมีสั่งมาช่วยไว้เวียนเกิดเวียนตายไปมาอยากไร่พัดหมุนแวดอ้อมเวียนวนเหมือนฝ้าเมฆนั่นตกลงเป็นฝนมันไหลสู่ลงกงกาน้ำกว้างเมฆและฝ้าฝนคนก็บ่ได้สร้างเพียบเหมือนวิญญาณ นั่นแหละบ่ใช่ข้าสอนแต่ขอนำแน่ตักเตือนบอกคือการฟังคนเฮามนุษย์ร่วมโลกเดียวกันอาศัยศีลธรรมจักนำเป่งป่อยสะสมความดีมีวันละน้อยละน้อยเหมือนกับตุ่มคำรับน้ำย่อมมีวันเต็มบ่เสี่ยงบ่ซ้ำเป็นเสบียงกรรมตวยมาคนชั่วตายร้อยหนึ่งไผ่บ่ให้หาคนดีตายกาคนเดียวเต่าอันเนี่ยหมู่คนตั้งหลายเสียดายแม่นมันห้ำหาตึงวันบ่แล้วเฝ้าล่ำเปิงหาบากากาดแก้วเหมือนดังดวงแก้วมาดีก่อนว่าตีจบเสียตะอีเต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยครับความสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดนะครับก็เป็นอย่างไรซึ่งปนานตอมสาธุเม36/4หมู่ที่5บ้านไร่สันพงงามสุเปิงแม่แตงเชียงใหม่ได้ประพันธ์ส่งมาคืออำนวยนะครับแอม2วันก็จะเข้าภาษาแล้วนะครับเกียมเนื้อเกียมตัวแล้วยังล่ะ

0: เรื่องอาหารการกินก็เป็นเรื่องสำคัญในการดูแลสุขภาพนะครับอ้าวคนแบ่งว่าเลือกซื้ออาหารที่สดสะอาดปราศจากสารอันตรายกินอาหารที่มีการเตรียมการประกอบอาหารได้ใส่ภาชนะใส่ถ้วยใส่จานใส่จานที่สะอาดกินอาหารที่แกงใหม่ๆทำใหม่ๆปรุงสุกใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นมากินอาหารที่ใส่สีมีสารอันตรายสีย้อมผ้าสารกันบูดบอแลกยาฆ่าแมลงฟอร์มาลินอย่างนี้เป็นต้นระวังครับกินอาหารควรจะกินเป็นเวลาคือครบ5โมงในปริมาณที่พอเหมาะพอควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วน้ำประปาน้ำต้มน้ำฝนน้ำที่ผ่านการกันกรองน้ำที่ผ่านขบวนการผลิตอย่างถูกวิธีอีเตอร์หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหวานล้ำไปเผ็ดล้ำไปเค็มล้ำไปส้มล้ำไปและของมักของดองหมดนี้คนก็ควรจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันหลีกเลี่ยงของกินเล่นนะครับอันนั้นก็เรียกอาหารอันยังก็ซื้อใส่ปากหันยังก็ซื้อใส่ปากอันนั้นนะครับอันนี้ก็จัดสำคัญเพราะฉะนั้นเฮากินอาหารตามธรรมชาติเฮานี่สบายที่สุดทีเดียวนะครับฉะนั้นการกินต้องเลือกพอคือดีนะครับ
1: แต่วันสองวันก็จะเข้าภาษาแล้วเฮามาอู้เรื่องเข้าภาษากันซึ่งจะเป็นความฮู้เล็กๆน้อยๆเฮ้อพี่น้องหมู่บ้านเฮาได้รับฟังรับฮู้เอาไว้พ่องครับเชิญรับฟังครับ
0: เข้าภาษาแล้วเนอศรัทธาเจ้าพูดต่างก็รีบลดทำบุญตานหาถึงฝูงหยัดมิตรและญาติกาติมรณาสู่โลกปลายหน้าสร้างสมส่วนบุญกุศลเลิศล่าจะได้เข้าวัดนอนวาจำวัดสาสาเสียสละอักษะละตันหาถือขันเข้าวัดได้ปฏิบัติกันมาเกิดเป็นชาวพุทธถือศาสนาน้อมนบปูจาพระสามแก้วเจ้าบอกว่าหนุ่มกำชลาแก่เท่าคือปั่มเป็งเอารีบลุดหนุ่มเท่าก็ตายสูญหายเงียบบุดบ่มวบยุทธอยู่ได้ภายนาสุดแต่พระพุทธอรหันตายังนิพพานลาโลกาโลกว่างอู้ถึงเรื่องตายโฮจักมาไปหน้าโฮปฐมไข่อู้หนาหนาวหนาวฮ้อนฮ้อนแต่ใจบ่ไข่ดีเออซ้ำบ่มีกู้ซ่อนบัดเดี๋ยวนี้ก็เย็นเยือกห่อค่อนขึ้นมาเป็นเรื่องเฮาเปลี่ยนเรื่องอู้กันเด้อเนาะเฮาอู้เรื่องกันพักเรื่องกันปลาอาหารการกินให้อย่าดีเนาะเรื่องพักเรื่องปลาพักไม่ใช่คามีมาบ่หน่อยเพราะว่าหน้านี้ก็ฝนก็จะตกมาบ่หน่อยตึงหนอกะเฮ็ดดอยปนเลอะเฮ็ดห่านเฮ็ดแดงเฮ็ดลมก็เยอะหนอไล่ว่าเปิดเลอะของดอยตั้งป่าก่อนนักหรือจักกินหอยของอาลีดอยตามใจจะแกงต้มจะจอพักกาดกะก่ายก็ต้มส้มเปียบรสนิยมใส่ฮะพักแคบพักปังปีกล้วยน้ำว่าจะแกงจะซ่าก็ตึงมีของกินหมักนักพักละแกงปีบรรนุนก็มีมากมีมาหน่อยโอ้กินก่ายจีนป่าจังจังปลาเป็นดอยนะครับเป็นดอยกินกินนักๆนะครับจังปลาเป็นดอยลาบลาบซอยๆนั่นแหละของกินบ้านเฮามากมายแต่และผมจักบอกแน่คือฟังของกินล่ำนั่นก่อเล่นจังจิ๋วพักฝังผมอู้คือฟังกำลังอยากกินข้าว กับพักกัดจอแม่เฮ้ยเป็นเจ้าของกินล่ำเฮาทั้งนั้นกับแกงพักละตึงหน่อไม้นั่นหน้านี่ตึงบักกันมากมีแกงไปส่งวัดตูเจ้ามันจังหนีว่าขอลาทีบายบายก่อนเจ้า ตูเจ้ามันบ่ใครสู้แต่มันนักลำไปได้ยินตูเจ้าโจว่าบ่เอาแล้วล่ะบ่เอาแล้วล่ะตูเจ้าดังไม่ลืมบุญเออศรัทธาก็ได้บ่หันใจพระตึงวันบ่ละพักจอแกงกันเห็นแต่ๆกำหนอแถมหนอเปลี่ยนกับพักจอตู้พ่อพ่อบ่ได้ตูจกตูเจ้าทองนะครับมันเสี่ยวเดียวก็ตึงอํานวยเนี่ยท่านบ่เดียวบ่ค่อยได้เตดแล้วใครฮือศรัทธาบวชแตนแต่ใบถ้าอดอยู่ไปได้นั่นถึงตอนยามมันกินแกงซ้ำนั่นมันหาบักก้านเนอศรัทธาตู้จกตู้ทองตู้จกเราพอเตะไหวเปิ่นเตสนาผมได้ยินมาเลยเขียว่ากันเล่นๆโอ้ถ้ามันว่าบัดดีอย่านับเข้าเส้นอย่าได้เป็นเวรตอบต้าบอกว่าไผดีบัดตื้อไผจ้าจังเป็นเมฆฟ้าบางมัวก็อยู่ตามน้ำทำไปตามตัวกับน้ำเพียงใดกับใบบัวเพียงอันเออเนี่ยประเดี๋ยวใกล้เข้าภาษาเข้ามาจันจันข้างบักกี้วันพี่น้องขอคือโจกดีเหมือนกันทั่วต้องพ้นจากเหตุข้องโพยภัยอยู่มีใจไปเหมือนกันชู้ผู้ตึงคนอู้คนฟังเอวังหยอบย่างเชนี่เต้าอี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยนี่แหละครับสาบันงานโยมและลามปลายกับใบเหวเออเย็นเย็นฝนจะตกเข้ามาแล้วไม้ตาดักเหวเสาะหากู้แล้วกานะครับ จากคุณรักษามรกตสุวรรณ35หมู่ที่2ตำนักตำบลดอนแก้วอำเภอสัลปีเจียงใหม่อันเรื่องตาลตาล

0: าห้ำกับเรื่องกินตะกี้คงจะฮู้ว่าอาหารบ้านเฮานะครับมันกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายสบายสบายตึงวันที่เฮาตุกอย่างกระตุกกับกินนั่นละอันบันลำบากกินเฮากินเพื่ออยู่ก็ว่าจะอยู่เพื่อกินเมื่อตอนหนุ่มๆเนี่ยปะตึงจีนตึงลาบตึงซ่าของอาหารยังจะแปลงเท่าใดบอกว่ากินร้านนี้ไปร้านนั้นกินร้านนั้นไปร้านนี้ยิ่งประเดี๋ยวมีการกะโฆษณาเรื่องอาหารเลี้ยวไปตั้งใดก็มีการร้านอาหารมาตกหมดเสียงฉะนั้นอย่าลืมนะครับตุยใจปากก็ยากใจตัวตุยใจผัวก็แจ้งเดือดร้อนเหมือนกันฉะนั้นกินมันพอดีพอดีสำเติมมันจังลำลำกินหนักเกินไปก็เดือดร้อนเหมือนกันกับสุขภาพร่างกายนะครับ
1: เพิ่มสองวันจะเข้าภาษาละก็เกียบตัวได้ยังนะครับพี่น้อง
0: มันเป็นโกลาหลนะครับเสียงคนอดเอ้าตึงหนุ่มตึงเฒ่าจะเข้าวัดกันนักหนาเดือนสิบเป็งนั่นเป็นวันเข้าภาษาสมัยต่อมาเปลี่ยนว่าดังอีว่าวันอาสาละหะจักจ่าที่นี่ตามนั้นมีชี้ชัดจักขอเรียบเรียงเอาเพียงรวบรัดเลือกคัดแต่ข้อสำคัญปางพระพุทธตรัสรู้หันแจ้งแห่งนิพพานดับอุปทานเสียงสว่างสงบปบแสงเลี่ยนเกี้ยงไข้ฮือเฮาเฮียนหูไวเมื่อหาหมู่เฮานำเอามาใช้ปฏิบัติได้ผลดีกระปนจากตุกถึงยอดสุขีบ่มีหมู่มารลังควานแถมใดแผ่วอมตะสูญยะใจสบายใจเย็นยิ่งนักลัทธิตั้งหลายควรขวายแต่ตักบ่สามารถได้เหมือนองค์สัมมาพุทธมีพระประสงค์ฮือกำสอนคงดำรงตั้งมั่นตำนานขานไข่พลมไปกล่าวต้านอาราธนาพระพุทธเตสนาธรรมสั่งสอนมนุษย์ถึงวิมุตติได้เร็วพันแต่ธรรมะนี้ยากตีหูหันเฉพาะนิพพานก็สอนกันยากใบสอนกันยากใบแต่คงจักมีผู้ตีหูได้เมื่อปัญญาไวอย่างตึกแม้ว่าพระธรรมกัมปีลีลึกย่อมหูสึกได้บางคนมวลมนุษย์โลกล่าสกลพวกปัญญาชนคงหันแจ้งได้เปรียบดอกบัวคุกหนัวอยู่ใต้ในตรมโคนเลนเปิกน้ำบางดอกในหนองมัวหมองจุจ้ำเน่าที่เก้าหั่นก็ยังมีบางดอกนั่นกำลังเป็นจี้จะกุ้ยบานดีต่อนี้ไปหน้ายังมีดอกแถมถูกแสงแดดกล้าจักบานทันทีที่นั่นนี่และยังบ่มตุ่มเปอะถมหลายจั่นก้อยบุบุญดันบนดินรวม4ชนิดมาคิดตัดสินอ้างว่าพรหมินทิ้งปัญหาฮือความจริงเมตตาพุทธาหมื่นตื้อซื่อจื้อมหาพรหมนั่นแหละบ่มีไผผู้ใดแหน่แน่ท่านแกะใกล้ได้เองเดียวเมื่อมีนิมิตก็คิดเฉลียวเที่ยวพัวเกี่ยวพัวพันอาจารย์แก่นกล้าที่เคยสอนเจ้าจอมโลกล่าคือครูอาราดาบทนะครับครูอาราดาบทนะครับกับอุทธกะดาบทอุทธกะสองพระนักพจน์กับปากฏก็ปรากฏเชียงกี่วันแล้วนึกถึงพระห้าตนด้วยกันปัญจวัคคีย์นามีวันอุปถากตนพระองค์ตันหันปางปังปั่มเปงธรรมเป็นพุทธข้าวบัดได้ผลประดนวิมุตติลุดพ้นจากห้องโลกีขณะนั้นอดกั้นขันติสร้างปารมีถึง49พระองค์บัชันเข้าได้49วันจนแจ้งระติ่งที่ว่าพุ่นชาขาบเข้าบอดตกลงเอารอดต้องปัญจวัคคีย์ลือสีพี่น้องอุปถักป้องตนบุญเมื่อหันพระกลับมาเกื้อหนุนเอื้อเฟื้อเจือจุนบำรุงกายหันเมื่อพระองค์ทรงฉันเข้าปั้นซึ่งนางสุชาดามอบอัพเข้าใจพระองค์เป็นตนอาภัพบ่สามารถสร้างสมปานหมู่ปัญจวัคก็กลับหลังหันหนีจากทรงทันเจ้าตนบุญกว้างเมื่อปารมีที่ปั่มเปงสร้างลุโพธิญาณ นั้นแล้วนั้นพระทศพลก็ทรงเลือกฟันผู้จักปนข้ามตามองค์เมื่อละนึกสมดังประสงค์พระพุทธองค์ทรงไปเล่าอู้ปัญจักวัคคีย์ก็ยินดีสอบสู้ที่ทรงเอ็นดูบัลละได้ฟังธรรมตามโอวาทะที่พระเตตนหนทีที่เมืองมคธปากฏอิสีปาปะตะนะมีส่วนกว้างว่าอันธรรมจักกะปวัตตาหันเป็นธรรมสำคัญล้ำล้นปฏิบัติตามพยายามค้นจักปนโลกด้านวิญญาณลุดจากโอกะวัตตะสงสารบรรลุนิพานสำราญที่นี่ขอนำคำสอนบางตนว่าอีฟังฮือดีๆเนอหลานลัก ยกมาหน่อยเดียวบ่เชี่ยวชาญนักพอซับซับได้ใจความคือหื้อหลีกเว้นทางเส้นจื้อกามกามะกามย้อนวัดต่ำซามเป็นความอยากได้กามะคุณเติมหนุนใจใจบ่มีจางคายนายละภาวะตัณหาอยากเป็นสัพพะสมประสงค์หันเนอนายกับวิภาวะอยากจะให้ตายบ่อยากเป็นจะใดใจบ่ชอบสู้ทางแถมเส้นเนอขอเล่าบอกอู้คือหมู่พุทธเฮาหลีกเว้นเป็นทางที่มันหนีบเน้นเคร่งครัดลัดแน่นเกินไปต่างสองเส้นนี้จุงลี่ลี่ไก่ย้อนมันเป็นภัยตุกหลายเตื่อมป้อเส้นมัชฌิมามักกาแถมข้อองค์8นั่นหนอเลิศล้นนะครับมามัชฌิมามีองค์8นะครับเป็นนาวาปาหื้อลดพ้นวัตตะวนได้เร็วพันเป็นมักกะพุทธะเลือกสรรบ่เข่งบัญญานควรตามไต่เต้าติลัคนาคาถาพระเจ้าพิจารณาเอาหื้อชัดจักจี้แจงแสดงรวบรัดคัดเอาแต่ข้อสำคัญสัมมาทิฏฐิมี2ประการโลกียะมันสินธรรมขั้นต้นโลกุตละธรรมนั้นจึงจะปล้นจากอุปทานห่วงยึดหวังขึ้นสวรรค์อย่างเคยประพฤติยังมีตุกด้วยตุยมาสุขสวรรค์นั้นยังมีตัณหาผู้มีปัญญาศึกษาหูใดหลอนนายสงสารไข้ผันพองใกล้ลุถึงเวียงใจแต่นั้นต้องบริสุทธิ์จิตลุถึงจันปรินิพุทธหั่นเนื้อเฮาจิตว่างอย่างนี้บ่มีโง่เขลาเพราะบ่มัวเมาเอาอันอย่างสักหน่อยฉะนั้นเมื่ออันจบคาถาพุทธากล่าวถ้อยธรรมจักรลงครั้งนี้มีอุทาหรณ์สนองบอกผลจี้โกนธัญญะเจ้าถึงธรรมอย่างหูชัดปรมัตถ์ขันธ์ลุโสดาบันเมื่อฟังธรรมหั่นนับมีพระสงฆ์ครบองค์ตั้งมั่นคือมีพุทธธรรมสังฆะนะครับอุบัติชัดเห็นเป็นรัตนะแก้วประเสริฐขึ้น3ดวงรัตนะนี้มีคุณใหญ่หลวงดับทุกข์ทั้งปวงบ่เหลือเศษใดชาติชลาพยาธิไข้มรณะภัยหายเมียนโอวาตังหล่อนยังผิดเพี้ยนพอช่วยเติมตุ้มสมบูรณ์เพื่อเกื้อกูลพระสัทธรรมเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ย
1: เรื่องข้าวภาษาว่าเป็นข้าวจ้อยก้อยจดจำถ้อยเอาเนอประเพณีนี้มีอยู่เสมอเพราะได้เจอทุกปีเนอเจ้ามันมีมาเมินแต่เดิมเก่าเงาวันสำคัญชาวพุทธะมู่ศรัทธาบ่มาตอดละภาษาทะฮือตีขาลีดเก่าเฮานั่นวันเข้าภาษาเขียนตามตำหามีว่าดังอีจักบรรยายบอกไว้ที่นี่วันที่พระมายังพักประจำรับนอนยังห้องสำนักในวัดเดียวหั่นเนอหน่ายประจำบ่จำเป็นย้ายไปข้างคืนที่ไหนอยู่วัดเดียวได้3เดือนว่าอันนับเดือน10เหนือวันแฮมค่ำหั่นก็บ่ฮือมีวันผัดพังเพราะระดูฝนตกลงละลั่งเต็มท้องทุ่งกว้างนาดอนแม้แต่ป้อก้ายังล่าเตียวจอนยุดพักรับนอนพักผ่อนที่บ้านยะให้ไทยนายังกล้าว่าอันย้อนต่างสัญจรอยากล่ำสมัยนั้นนะครับมักกะต่างทั้งบกและน้ำบ่ดูต่างข้ามอันตรายพระสงฆ์ข้างนั้นยังมีบ่หลายง่ายการปกครองบ่ต้องการตั้งระเบียบวินัยขึ้นไว้เกิดกลางความผิดก็มียังบ่นักสมัยนั้นนะครับล่วงได้สาวปีมีคนชวนชักบวชเป็นพระได้หลายปันภิกษุหมู่นั้นต่างภูมิสูญกันพ่องก็จากจันทานเลวสามตามต่อยพ่องจากตระกูลวรรณะสูงน้อยทำตามแนวรอยพุทธะก็มีมากหลายในสมณะที่ละชั่วได้ทำดีจำพวกหนึ่งนั้นร้ายห้ำอย่างร้ายล่ำอย่างผีจื้อชับวัคคีบดีเสียงท่านเนี่ยยังก็ตามใจนิสัยหน้าด้านทำความลำคาญยิ่งนักมายามฤดูฝนบอกพระสงฆ์พักปากันย่ำก้านาปงซัดตัวเล็กน้อยป้อยมาตายโหงพินาศล้มลงฝูงชนจมซ้ำพระพุทธองค์ทรงประกาศห้ามบ่ฮือกระทำอย่างนี้จึงประชุมสูงตกลงกล่าวจี้ตั้งวินัยจี้บัญชาคือหมู่ตุภะได้จำภาษาตั้งแต่นั้นมาต่อเต้าหอดนี่ถ้าส่งองค์ใดได้ซับปรีหนีไปข้างคืนอื่นนั้นจะต้องปรับอาบัติตามลำดับจันเว้นมีเหตุอันสมควรมีกิจธุระที่บ่พิษผวนตุภะประชวนญาติโยมป่วยไข้ขอไปรักษาพยาบาลได้บ่เกิน7วันดังนี้ในพรรษาการอาจารย์ท่านจี้แนะแหนแก่ผู้ฟังธรรมหมู่สาวกทายกโดยตามเพื่อได้รับความชำนาญยิ่งขึ้นทั้งปริยัติอรรถะลึกตื้นฮือเข้าใจซึมซาดซัดจักจูงศรัทธาเข้ามานอนวัดปฏิบัติถูกต้องกองธรรม
0: ฝึกสมาธิเป็นกิจกรรมควรกระทำตามคนแก่เท่าถืออัฏฐศีลอดบ่กินข้าวเมื่อตาวันแรงบ่ายค่อยเจ้าบ้านบางคนอดทนบ่น้อยงดเว้นกินเหล้าเมายาตลอดจนเมี้ยนสุดเสี่ยงภาษาพ้องก็ลาลูกเมียเพื่อนบ้านอุปสมบทครบ3เดือนหั่นเป็นการกระทำดีหญิ่งนักวันเข้าภาษาศรัทธาพร้อมพักจัดแปลงแต่งห้างของตานโอตานะสปะอาหารตั้งบริวารของหวานและส้มเอ้ยข้าวแตนข้าวแคบข้าวแตนหนมแดงหนมต้มดอกไม้เตียนไฟฮี่เพอะอื้อฮ่าๆเนี่ยวันพระวันศีลของกินปะเลอะเก็บไว้ได้หลายวันเอาแปลงแกงโหโลหม้อเดียวกันกินหลายวันเจ็บท้องปวดไส้ก็บ่ใช่วันศีลของกินมีนิ้วบ่พอเลี้ยงเนนเห็นพระขอเจ้าพูดเฮาเอาเป็นธุระเพื่อประโยชน์ด้วยดีงามสมัยไฟฟ้าเอาเตียนมาตามมันจะเลียลามไม่แผ่พระเจ้าทำบุญสุนทานเนี่ยตามแบบเบาฮึพิจารณาเอาพ่องครับถือศาสนาควรน่าจะรับลักลวกแหลมยิ่งขึ้นเนอเฮาจุงพินิจคิดขูดคัดเหล่าเพื่อหายมัวเมามดเงาเตือน้อยมดเงาเตือน้อยแม่บ่สดใสวิไลเป็นป้อยกระโปรงยังแควนพ่องเนอเพียรพยายามความบ่ยอดท้อก็สำเร็จได้เนอนายข้าวบรรยายเรื่องวันเข้าภาษาเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยข้าวห้ำฉบับนี้ปุ้นนะครับเมื่อพ.ศ.2530นะครับจากป้ออินแก้วอุปรมี367แม่ตำภูมินจังหวัดพะเยามอบเพื่ออำนวยมาตั้งแต่สมัยนั้นเพื่อจะเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับกรรมเก่าเป็นคติสอนใจอย่าเอาคนตาบอดมาตำตาอย่าเอาคนตาฟางมาตักแค่ปฏิว่าอย่างนั้นนะครับ

หลานเฮยหลานเข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนเข้าใจลูกเต้อฟังคำอีปู่สอนอีปู่ม่วยมอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเนื้อไตบกถางตัวไปมันเนี่ยมีตีทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูนเอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนไปหน้าพ่อแม่เปิ่นสอนก็ยังงอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาต้าฮบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีคือเลียวเว้ยของเปิ่นวางไว้อย่าได้ยิบสวยเจ้าของเปิ่นตัวหลานจากเสียหน้าเนื้อหลานเนอ

ป็นข้าวโซเรื่องฮักเมืองไทยจุ้ยเมืองไทยกินของไทยแอวเมืองไทยไปได้ทุกเดือนจากป้อนนานกองอรัญยิตคกบุที่8ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับวาตะสารก่อนสุนทรข้าวจ้อยดาฟังน้ำถ้อยป้อน้อยจักจ่าต่างรัฐก็เรียกร้องตัวห้องรัฐาทั่วประเทศนาท่านจ่ากล่าวตั้งขอฮือไทยฮือจุ้ยไทยเนื้อบัวไก่ก้านทั้งรัฐบาลเป็นขอร้องทั่วประเทศไทยไก่ใกล้แซ่ซ่องขอได้จุ้ยป้องลุมลาภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมาหนาเกาะกลุ่มลุมลาอาวอาปีป่าถ้าไทยบ่จุ้ยไทยมีไผ่แล้วข้าตี่จะได้มาอวบฟักคือได้ฮักกันกอดฟันแต่ตักประจักแก่ผู้มากอยจะกินนั่นไส้ของใจไม่สอยใจของไทยกอยดำมอยปีข้าอันใดจำเป็นปูนลุงแม่ป้าใจของไทยนาพี่น้องราคากับบ่แปลงแข็งแรงแซ่ซ่องไว้ของที่ห้องเมืองไทยใจของที่ห้องเมืองไทยตั้งของกินนั่นบ่ลำบากใจเฮากินของไทยวงใหญ่ตัวหน้าของกินปื้นเมืองมีหลากหลายค่าของกินบ้านนามีพร้อมน้ำพริกน้ำปูจูผักแหว่นน้อมหน่อไม้ต้มอ้อมกะลำดีเฮาต้มจิ้นไก่ใส่ยังหัวปีผักป้อมผักจียูยีก็ใส่ได้กินไป

ไก่แก้วซ้ำซ้นตั้งก้งคอขันโค้งเถิงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าโอ้ตะวันเจ้าเหยมันมารออยู่เฝ้าหั่นพดมาตั้งขอบฟ้าลูกเตะน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพอโลกล่าเรืองรองหั่นวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเตะน้องเน่าลูกเตะน้องเน่าล้างหน้าสีตาดังไฟหนึ่งเข้าเนื้อตัวยิงเราหน้าน้องเก็บผ้าห่มหมอนให้มันพร่ำพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปื้นกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาจะได้พร้อมเสียงอีปูสอนล้านเนื้อใบหน้าเกี้ยงเงี้ยงหูฟังหน่อยเตอะเงี้ยงหูฟังหน่อยเตอะ

MC 5วันไปหน้านี้ครับพี่น้องก็ชาวพุทธก็จะได้ไปวัดไปวาทำบุญสุนทานพ่องกตานผ้าป่าพ่องกตานเตียนภาษาพ่องก็จะไปเตรียมตัวจะไปนอนวัดนอนวานะครับก็เรื่องความสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดเท่านี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวล่ะครับซึ่งปนานตอมสาธุเม36/4หมู่ที่5ไร่สันปงงามสุเปิงแม่แตงเชียงใหม่บอกว่าสามัคคีธรรมจักนำส่งยุเป็นที่โกกู้ชาติไทยเฮาหนอสามัคคีนั้นมั่นเหมือนรักต่อบ่ไหวเฟือนนอพี่น้องเป็นเจ้ารักษาศาสนามาเป็นก้าวเง่าคำสอนองค์เราพุทธะพี่น้องตั้งหลายอย่าได้ตอดละสวะขว้างใดตุมลาตุเนนเทนไทยอย่าได้ราษาอาหารพุนชามาส่งซาเข้าตั้งพระเลเถนโนโยมเนนตุเจ้าท่านปั้มเปงทำอยู่วัดถ้าขาดศรัทธาตั้งบ้านตอดสัตว์ท่านจักอยู่ได้สันใดเจิญหมู่พี่น้องศรัทธาตั้งหลายตั้งยิงตั้งใจส่งน้ำส่งเข้าตั้งพระเลเนนลูกศิษย์พระเจ้าบ่ได้เนี่ยนาเลี้ยงต้องอาศัยศรัทธาพ่อแม่พี่น้องไปทุกหมู่บ้านครัวเรือนส่วนเนนและพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองจะทำนาเฟืองนั่นคงบ่ได้ตั้งแต่เอาคำสอนองค์พระติไว้นำหมู่เฮาไปฝากฟ้าอันศีลและธรรมบ่ตกต่ำจ้าสู่ฝั่งกลำหน้าต่างดีเว้นจากนรกหม้ออเวจีละชั่วทำดีท่านสอนบอกคือเนี่ยศรัทธาตั้งหลายเนี่ยอย่าได้ดันดื้อปล่อยปะละเลยทิ้งไว้คนต่างไปสวรรค์นั้นมันยากไร้แสนลำบากได้เต็มทีท่านสอนสั่งนั้นอดมันคันตีละชั่วทำดีมีไว้จัดหน้าเมื่อนพระจันทร์จรเดินจรเมฆฟ้าบ่มีเวลามืดมิดมนุษย์คนเฮาเมาเมาเลี้ยงชีวิตมีเกิดแก่เท่าชรายามมรณะมิ่งมวยอัตตาจะเอาอสังมาไว้เป็นที่จังคนใกล้จักตายจิตตึงบ่ตั้งนอนอึดอือคางจี้กวักเมื่อจิตวิญญาณบินซานผักปัดละล่างกระด้างหนีบเย็นจิตวิญญาณนั่นมันพอบหันก็เนี่ยบนบอกว่าอย่าได้ละครับน่านิ่มเย็นจิตวิญญาณนั่นมันพอบเห็นก็ทิ้งร่างของมันขันแข็งกระด้างถ้าขาดผลบุญกุศลก่อสร้างจักมีสั่งมาจ่วยไว้เวียนเกิดเวียนตายไปมาอยากไร่พัดหมุนแวดอ้อมเวียนวนเหมือนฝ้าเมฆนั่นตกลงเป็นฝนมันไหลสู่ลงกงกาน้ำกว้างเมฆและฝ้าฝนคนก็บ่ได้สร้างเพียบเหมือนวิญญาณนั่นแหละบ่ใช่ข้าสอนแต่ขอนำแนะตักเตือนบอกคือการฟังคนเฮามนุษย์ร่วมโลกเดียวกันอาศัยศีลธรรมจักนำเป่งปล่อยสะสมความดีมีวันละน้อยละน้อยเหมือนกับตุ่มคำรับน้ำย่อมมีวันเต็มบ่เสี่ยงบ่ซ้ำเป็นเสบียงกรรมตวยมาคนชั่วตายร้อยหนึ่งไผ่บ่ให้หาคนดีตายกาคนเดียวเต่าอันเนี่ยหมู่คนตั้งหลายเสียดายเหม็นมันห้ำหาตึงวันบ่แล้วเฝ้าล่ำเปิงหาบากากาแก้วเหมือนดังดวงแก้วมาดีก่อนว่าตีจบเสียตะอีเต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยครับความสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดนะครับก็เป็นอย่างไรซึ่งปนานตอมสาธุเม36/4หมู่ที่5ไร่สันปงงามสุเปิงแม่แตงเชียงใหม่ได้ประพันธ์ส่งมาคืออำนวยนะครับแอม2วันก็จะเข้าภาษาแล้วนะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรอย่างล่ะครับ

0: เรื่องอาหารการกินก็เป็นเรื่องสำคัญในการดูแลสุขภาพนะครับอ้าวคนแบ่งว่าเลือกซื้ออาหารที่สดสะอาดปราศจากสารอันตรายกินอาหารที่มีการเตรียมการประกอบอาหารได้ใส่ภาชนะใส่ถ้วยใส่จานใส่จ้อนที่สะอาดกินอาหารที่แกงใหม่ๆทำใหม่ๆปรุงสุกใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นบ่กินอาหารที่ใส่สีมีสารอันตรายสีย้อมผ้าสารกันบูดโบแลกยาฆ่าแมลงฟอร์มาลินอย่างนี้เป็นต้นระวังครับกินอาหารควรจะกินเป็นเวลาคือครบ5โมงในปริมาณที่พอเหมาะพอควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วน้ำประปาน้ำต้มน้ำฝนน้ำที่ผ่านการกลั่นกรองน้ำที่ผ่านขบวนการผลิตอย่างถูกวิธีอีเตอร์หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหวานล้ำไปเผ็ดล้ำไปเค็มล้ำไปส้มล้ำไปและของมักของดองหมดนี้คนก็คนจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันหลีกเลี่ยงของกินเล่นนะครับอันนั้นก็เรียกอาหารอันยังก็ซื้อใส่ปากหันยังก็ซื้อใส่ปากอันนั้นนะครับอันนี้ก็จัดสำคัญเพราะฉะนั้นเฮากินอาหารตามธรรมชาติเฮานี่สบายที่สุดทีเดียวนะครับฉะนั้นการกินต้องเลือกพอคือดีนะครับ
1: แต่วันสองวันก็จะเข้าภาษาแล้วเฮามาอู้เรื่องเข้าภาษากันซึ่งจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเฮ้อพี่น้องหมู่บ้านเฮาได้รับฟังรับรู้เอาไว้พ้องครับเชิญรับฟังครับ
0: เข้าภาษาแล้วเนอศรัทธาเจ้าพูดต่างก็รีบลดทำบุญตานหาถึงฝูงหยัดมิตรและญาติกาติมรณาสู่โลกปลายหน้าสร้างสมส่วนบุญกุศลเลิศล่าจะได้เข้าวัดนอนวาจำวัดสาสาเสียสละอักษะละตันหาถือขันเข้าวัดได้ปฏิบัติกันมาเกิดเป็นชาวพุทธถือศาสนาน้อมนบปูจาพระสามแก้วเจ้าบ่ว่าหนุ่มกำชะลาแก่เฒ่าคือปั่มเป็งเอารีบลุดหนุ่มเฒ่าก็ตายสูญหายเงียบบุดบ่มว่าบยุทธอยู่ได้ภายนาสุดแต่พระพุทธอรหันตายังนิพพานลาโลกาโลกว้างอู้ถึงเรื่องตายโฮจักมาไปหน้าฮู้บ่ถึงบ่ใครอู้หน้าหนาวหนาวฮ้อนฮ้อนแต่ใจบ่ใครดีเออซ้ำบ่มีกู้ซ้อนบัดนี้ก็เย็นเยือกฮ้อนขึ้นมาเป็นเรื่องเฮาเปลี่ยนเรื่องอู้กันเถอะเนาะเออเฮาอู้เรื่องกันพักเรื่องกันปลาอาหารการกินถ้าอย่าดีเนาะเรื่องพักเรื่องปลาพักไม่ใช่คามีมาบ่หน่อยเพราะว่าหน้านี้ก็ฝนก็จะตกมาบ่หน่อยตึงหน่อกะเฮ็ดดอยเปิ่นเลอะเฮ็ดห่านเฮ็ดแดงเฮ็ดลมก็เยอะหน่อไล่ว่าเปิ่นเลอะของดอยตั้งป่าก่อนนักหรือจักกินหอยของอลีดอยตามใจจะแกงต้มจะจอผักกาดกะก่ายก็ต้มส้มเปียบรสนิยมใส่ฮะผักแคบผักปังปีกล้วยน้ำว่าจะแกงจะซ่าก็ตึงมีของกินหมักนักผักละแกงปีบรรนุนก็มีมากมีมาหน่อยโอ้กินก่ายจีนป่าจังจังปลาเป็นดอยนะครับเป็นดอยกินกินหนักๆนะครับจังปลาเป็นดอยลาบลาบซอยๆนั่นแหละของกินบ้านเฮามากมายแต่และผมจักบอกแน่คือฟังของกินลำนั่นก่อนเล่นจังจิ๋วพักฝังผมอู้คือฟังกำลังอยากกินข้าว กับผักกาดจอแม่เฮ้ยเป็นเจ้าของกินลำเฮาทั้งนั้นกับแกงพักละตึงหน่อไม้นั่นแน่นี่ตึงบักกันมากมีแกงไปส่งวัดดูเจ้ามันจังหนีว่าขอลาทีบายบายก่อนเจ้า ดูเจ้ามันบ่ใครสู้แต่มันนักลำไปได้ยินตู่เจ้าจบว่าบ่เอาแล้วล่ะบ่เอาแล้วล่ะตู่เจ้าดังไม่ลืมบุญเออศรัทธาก็ได้บ่หันใจพระตึงวันบ่ละพักจอแกงกันเห็ดแต้ๆกำหนอแถมหนอเปลี่ยนกับพักจอตู้พ่อพ่อบ่ได้ตู่จกตู่เจ้าทองนะครับมันเสี่ยวเดียวกับตึงอำนวยเนี่ยท่านบ่เดียวบ่ค่อยได้เตดแล้วใครฮือศรัทธาบวชแตนแต้ใบถ้าอดอยู่ไปได้นั่นถึงตอนยามันกินแกงซ้ำนั่นมันหาบักก้านเนอศรัทธาตู้จกตู้ทองตู้จกระพนเตศไหวเปิ่นเตศนาผมได้ยินมาเลยเขียว่ากันเล่นๆโอ้ถ้ามันว่าบัดดีอย่านับเข้าเส้นอย่าได้เป็นเวรตอบต้าบอกว่าไผดีบัดตื้อไผจ้าจังเป็นเมฆฟ้าบางมัวก้อยอยู่ตามน้ำทำไปตามตัวกับน้ำเพียงใดกับใบบัวเพียงอันเออเนี่ยประเดี๋ยวนี้ใกล้เข้าภาษาเข้ามาจั่นๆข้างบักกี้วันนะพี่น้องขอคือโจกดีเหมือนกันทั่วต้องพ้นจากเหตุข้องโพยภัยอยู่มีใจไปเหมือนกันชู้ผู้ตึงคนอู้คนฟังเอวังหยอบย่างเชนี่เต้าอี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยนี่แหละครับสาบันงานโยมและลามปลายกับใบเหวเออเย็นเย็นงาฝนจะตกเข้ามาแล้วไม้ตาดักเหวเสาะหากู้แล้วกาเนี่ยครับ จากคุณรักษามรกตสุวรรณ35หมู่ที่2ตำนักตำบลดอนแก้วอำเภอสัลปีเจียงใหม่อันเรื่องตานตานนะครั

0: ห้ำกับเรื่องกินตะกี้คงจะฮู้ว่าอาหารบ้านเฮานะครับมันกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายสบายสบายตึงวันที่เฮาตุกอย่างกับตุกกับกินนั่นละอันบันลำบากกินเฮากินเพื่ออยู่ก็ว่าจะอยู่เพื่อกินเมื่อตอนหนุ่มๆเนี่ยปะตึงจีนตึงลาบตึงซ่าของอาหารยังจะแปลงเท่าใดบอกว่ากินร้านนี้ไปร้านนั้นกินร้านนั้นไปร้านนี้ยิ่งประเดี๋ยวมีการกะโฆษณาเรื่องอาหารเลี้ยวไปตั้งใดก็มีการร้านอาหารมาตกหมดเสียงฉะนั้นอย่าลืมนะครับตัวใจปากก็ยากใจตัวตัวใจผัวก็จ้างเดือดร้อนเหมือนกันฉะนั้นกินมันพอดีพอดีสำเติมมันจังลำลำกินหนักเกินไปก็เดือดร้อนเหมือนกันกับสุขภาพร่างกายนะครับ
1: เพิ่ง2วันจะเข้าภาษาแล้วก็เก็บตัวได้ยังล่ะครับพี่น้อง
0: มันเป็นโกลาหลนะครับเสียงคนอดเอ้าตึงหนุ่มตึงเฒ่าจะเข้าวัดกันนักหนาเดือน10เป็งนั่นเป็นวันเข้าภาษาสมัยต่อมาเปลี่ยนว่าดังอีว่าวันอาสาละหะจักจ่าที่นี่ตามนั้นมีชี้ชัดจักขอเรียบเรียงเอาเพียงรวบรัดเลือกคัดแต่ข้อสำคัญปางพระพุทธตรัสรู้หันแจ้งแห่งนิพพานดับอุปทานเสียงสว่างสงบปบแสงเลี่ยนเกี้ยงไข้ฮือเฮาเฮียนหูไวเมื่อหาหมู่เฮานำเอามาใช้ปฏิบัติได้ผลดีกระปนจากตุกถึงยอดสุขีบ่มีหมู่มารลังควานแถมใดแผ่วอมตะสูญยะใจสบายใจเย็นยิ่งนักลัทธิตั้งหลายควรขวายแต่ตักบ่สามารถได้เหมือนองค์สัมมาพุทธมีพระประสงค์ฮือกำสอนคงดำรงตั้งมั่นตำนานขานไข่พลมไปกล่าวต้านอาราธนาพระพุทธเตสนาธรรมสั่งสอนมนุษย์ถึงวิมุตติได้เร็วพันแต่ธรรมะนี้ยากตีหูหันเฉพาะนิพพานก็สอนกันยากใบสอนกันยากใบแต่คงจักมีผู้ตีหูได้เมื่อปัญญาไวอย่างตึกแม้ว่าพระธรรมกัมปีลีลึกย่อมหูสึกได้บางคนมวลมนุษย์โลกล่าสกลพวกปัญญาชนคงหันแจ้งได้เปรียบดอกบัวคุกหนัวอยู่ใต้ในตรมโคนเลนเปิกน้ำบางดอกในหนองมัวหมองจุจ้ำเน่าที่เก้าหั่นก็ยังมีบางดอกนั่นกำลังเป็นจี้จะกุ้ยบานดีต่อนี้ไปหน้ายังมีดอกแถมถูกแสงแดดกล้าจักบานทันทีที่นั่นนี่และยังบ่มตุ่มเปอะถมหลายจั่นก้อยบุบุญดันบนดินรวม4ชนิดมาคิดตัดสินอ้างว่าพรหมมินทิ้งปัญหาฮือความจริงเมตตาพุทธาหมื่นตื้อซื่อจื้อมหาพรหมนั่นแหละบ่มีไผผู้ใดแหน่แน่ท่านแกะใกล้ได้เองเดียวเมื่อมีนิมิตก็คิดเฉลียวเที่ยวพัวเกี่ยวพัวพันอาจารย์แก่นกล้าที่เคยสอนเจ้าจอมโลกล่าคือครูอาราดาบทนะครับครูอาราดาบทนะครับกับอุทธกะดาบทอุทธกะสองพระนักพจน์กับปากฏก็ปรากฏเชียงกี่วันแล้วนึกถึงพระห้าตนด้วยกันปัญจวัคคีย์นามีวันอุปถากตนพระองค์ตันหันปางปังปั่มเปงธรรมเป็นพุทธข้าวบ่ได้ผลประดนวิมุตติลุดพ้นจากห้องโลกีขณะนั้นอดกั้นขันติสร้างปารมีถึง49พระองค์บัชันเข้าได้49วันจนแจ้งระติ่งที่ว่าพุ่นชาขาบเข้าบอดตกลงเอารอดต้องปัญจวัคคีย์ลือสีพี่น้องอุปถักป้องตนบุญเมื่อหันพระกลับมาเกื้อหนุนเอื้อเฟื้อเจือจุนบำรุงกายหันเมื่อพระองค์ทรงฉันเข้าปั้นซึ่งนางสุชาดามอบอัพเข้าใจพระองค์เป็นตนอาภัพบ่สามารถสร้างสมปานหมู่ปัญจวัคก็กลับหลังหันหนีจากทรงทันเจ้าตนบุญกว้างเมื่อปารมีที่ปั่มเปงสร้างลุโพธิญาณ นั้นแล้วนั้นพระทศพลก็ทรงเลือกฟันผู้จักปนข้ามตามองค์เมื่อละนึกสมดังประสงค์พระพุทธองค์ทรงไปเล่าอู้ปัญจวัคคีย์คีก็ยินดีสอบสู้ที่ทรงเอ็นดูบัลละได้ฟังธรรมตามโอวาทะที่พระเตตนหนทีที่เมืองมคธปากฏอิสีปาปะตะนะมีส่วนกว้างว่าอันธรรมจักกะปวัตตาหันเป็นธรรมสำคัญล้ำล้นปฏิบัติตามพยายามค้นจักปนโลกด้านวิญญาณลุดจากโอกะวัตตะสงสารบรรลุนิพพานสำราญที่นี่ ขอนำคำสอนบางตนว่าอี้ฟังให้ดีๆเน้อหลานลักยกมาหน่อยเดียวบ่เชี่ยวชาญนักพอซับๆได้ใจความคือหื้อหลีกเว้นทางเส้นจื้อกามกามะกามย้อนวัดต่ำซามเป็นความอยากได้กามะคุณเติมหนุนใจใจบ่มีจางคายนายละภาวะตัณหาอยากเป็นสัพพะสมประสงค์หันเนินายกับวิภาวะอยากจะให้ตายบ่อยากเป็นจะใดใจบ่ชอบสู้ทางแถมเส้นเน้อขอเล่าบอกอู้หื้อหมู่พุทธเฮาหลีกเว้นเป็นทางที่มันหนีบเน้นเคร่งครัดลัดแน่นเกินไปต่างสองเส้นนี้จุงลี่ลี่ไก่ย้อนมันเป็นภัยตุกหลายเตื่อมป้อเส้นมัชฌิมามักกาแถมข้อองค์8นั่นหนอเลิศล้นนะครับมามัชฌิมามีองค์8นะครับเป็นนาวาปาหื้อลดพ้นวัตตะวนได้เร็วพันเป็นมักกะพุทธะเลือกสรรบ่เข่งบัญญานควรตามไต่เต้าติลัคนาคาถาพระเจ้าพิจารณาเอาหื้อชัดจักจี้แจงแสดงรวบรัดคัดเอาแต่ข้อสำคัญสัมมาทิฏฐิมี2ประการโลกียะมันสินธรรมขั้นต้นโลกุตละธรรมนั้นจึงจะปล้นจากอุปทานห่วงยึดหวังขึ้นสวรรค์อย่างเคยประพฤติยังมีตุกด้วยตุยมาสุขสวรรค์นั้นยังมีตัณหาผู้มีปัญญาศึกษาหูใดหลอนนายสงสารไข้ผันพองใกล้ลุถึงเวียงใจแต่นั้นต้องบริสุทธิ์จิตลุถึงจันปรินิพุทธหั่นเนื้อเฮาจิตว่างอย่างนี้บ่มีโง่เขลาเพราะบ่มัวเมาเอาอันอย่างสักหน่อยฉะนั้นเมื่ออันจบคาถาพุทธากล่าวถ้อยธรรมจักรลงครั้งนี้มีอุทาหรณ์สนองบอกผลจี้โกนธัญญะเจ้าถึงธรรมอย่างหูชัดปรมัตถ์ขันธ์ลุโสดาบันเมื่อฟังธรรมหั่นนับมีพระสงฆ์ครบองค์ตั้งมั่นคือมีพุทธธรรมสังฆะนะครับอุบัติชัดเห็นเป็นรัตนะแก้วประเสริฐขึ้น3ดวงรัตนะนี้มีคุณใหญ่หลวงดับทุกข์ทั้งปวงบ่เหลือเศษใดชาติชลาพยาธิไข้มรณะภัยหายเมียนโอวาตังหล่อนยังผิดเพี้ยนพอช่วยเติมตุ้มสมบูรณ์เพื่อเกื้อกูลพระสัทธรรมเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ย
1: เรื่องข้าวภาษาว่าเป็นข้าวจ้อยก็จดจำถ้อยเอาเนอประเพณีนี้มีอยู่เสมอเพราะได้เจอทุกปีเนอเจ้ามันมีมาเมินแต่เดิมเก่าเงาวันสำคัญชาวพุทธะมู่ศรัทธาบ่มาตอดละภาษาทะฮือตีขาลีดเก่าเฮานั่นวันเข้าภาษาเขียนตามตำหามีว่าดังอีจักบรรยายบอกไว้ที่นี่วันที่พระมายังพักประจำรับนอนยังห้องสำนักในวัดเดียวหั่นเนอหน่ายประจำบ่จำเป็นย้ายไปข้างคืนที่ไหนอยู่วัดเดียวได้3เดือนว่าอันนับเดือน10เหนือวันแฮมค่ำหั่นก็บ่ฮือมีวันผัดพังเพราะระดูฝนตกลงละลั่งเต็มท้องทุ่งกว้างนาดอนแม้แต่ป้อก้ายังล่าเตียวจอนยุดพักรับนอนพักผ่อนที่บ้านยะให้ไทยนายังกล้าว่าอันย้อนต่างสัญจรอยากล่ำสมัยนั้นนะครับมักกะต่างทั้งบกและน้ำบ่ดูต่างข้ามอันตรายพระสงฆ์ข้างนั้นยังมีบ่หลายง่ายการปกครองบ่ต้องการตั้งระเบียบวินัยขึ้นไว้เกิดกลางความผิดก็มียังบ่นักสมัยนั้นนะครับล่วงได้สาวปีมีคนชวนชักบวชเป็นพระได้หลายปันภิกษุหมู่นั้นต่างภูมิสูญกันพ่องก็จากจันทานเลวสามตามต่อยพ่องจากตระกูลวรรณะสูงน้อยทำตามแนวรอยพุทธะก็มีมากหลายในสมณะที่ละชั่วได้ทำดีจำพวกหนึ่งนั้นร้ายห้ำอย่างร้ายล่ำอย่างผีจื้อชับวัคคีบดีเสียงท่านเนี่ยยังก็ตามใจนิสัยหน้าด้านทำความลำคาญยิ่งนักมายามฤดูฝนบ่พระสงฆ์พักปากันย่ำก้านาปงซัดตัวเล็กน้อยป้อยมาตายโหงพินาศล้มลงฝูงชนจมซ้ำพระพุทธองค์ทรงประกาศห้ามบ่ฮือกระทำอย่างนี้จึงประชุมสูงตกลงกล่าวจี้ตั้งวินัยจี้บัญชาคือหมู่ตุภะได้จำภาษาตั้งแต่นั้นมาต่อเต้าหอดนี่ถ้าส่งองค์ใดได้ซับปรีหนีไปข้างคืนอื่นนั้นจะต้องปรับอาบัติตามลำดับจันเว้นมีเหตุอันสมควรมีกิจธุระที่บ่พิษผวนตุภะประชวนญาติโยมป่วยไข้ขอไปรักษาพยาบาลได้บ่เกิน7วันดังนี้ในพรรษาการอาจารย์ท่านจี้แนะแหนแก่ผู้ฟังธรรมหมู่สาวกทายกโดยตามเพื่อได้รับความชำนาญยิ่งขึ้นทั้งปริยัติอรรถลึกตื้นฮือเข้าใจซึมซาดซัด จักจูงศรัทธาเข้ามานอนวัดปฏิบัติถูกต้องกองธรรมฝึกสมาธิเป็นกิจกรรมควรกระทำตามคนแก่เท่าถืออัฏฐศีลอดบ่กินข้าวเมื่อตาวันแรงบ่ายค้อยเจ้าบ้านบางคนอดทนบ่น้อยงดเว้นกินเหล้าเมายาตลอดจนเมี้ยนสุดเสี่ยงภาษาพ้องก็ลาลูกเมียเพื่อนบ้านอุปสมบทครบ3เดือนหั่นเป็นการกระทำดีหญิ่งนักวันเข้าภาษาศรัทธาพร้อมพักจัดแปลงแต่งห้างของตานโอตานะสปะอาหารตั้งบริวารของหวานและส้มเอ้ยข้าวแตนข้าวแคบข้าวแตนหนมแดงหนมต้มดอกไม้เตียนไฟฮี่เพอะอื้อฮ่าเนี่ยวันพระวันศีลของกินปลเลอะเก็บไว้ได้หลายวันเอาแปงแกงโหโลหม้อเดียวกันกินหลายวันเจ็บต้องปวดไส้ก็บ่ใช่วันศีลของกินมีนิ้วบ่พอเลี้ยงเนนเห็นพระขอเจ้าพูดเฮาเอาเป็นธุระเพื่อประโยชน์ด้วยดีงามสมัยไฟฟ้าเอาเตียนมาตามมันจะเลียลามไม่แผ่พระเจ้าทำบุญสุนทานเนี่ยตามแบบเบาฮึพิจารณาเอาพ่องครับถือศาสนาควรน่าจะรับลักลวกแหลมยิ่งขึ้นเนื้อเฮาจุงพินิษคิดขูดคัดเหล่าเพื่อหายมัวเมามดเง่าเตือน้อยมดเง่าเตือน้อยแม่บ่สดใสวิไลเป็นป้อยกระปอยยังแควนพ่องเนอเพียรพยายามความบ่ยอดท้อก็สำเร็จได้เนื้อนายข้าวบรรยายเรื่องวันเข้าภาษาเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยข้าวห้ำฉบับนี้ปุ้นนะครับเมื่อพ.ศ.2530นะครับจากป้ออินแก้วอุปรมี367แม่ตำภูมินจังหวัดพะเยามอบเพื่ออำนวยมาตั้งแต่สมัยนั้นเพื่อจะเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับกรรมเก่าเป็นคติสอนใจอย่าเอาคนตาบอดมาตำตาอย่าเอาคนตาฟางมาตักแค่พอดีคนว่าอย่างนั้นนะครับ

หลานเฮยหลานเข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนเข้าใจลูกเตอะฟังคำอีปู่สอนอีปู่ม่วยมอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเนื้อไตบกถางตวยไปมันเนี่ยมีติทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลูนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูนเอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนปลายหน้าพ่อแม่เปิ่นสอนก็ยังงอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาต้าฮบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีคือเลียวเว้ยของเปิ่นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ่นตวยหลานจากเสียหน้าเนอหลานเนอ

ป็นข้าวโซเรื่องฮักเมืองไทยจุ้ยเมืองไทยกินของไทยแอวเมืองไทยไปได้ทุกเดือนจากก้นนานกองอรัญยิกคกบุที่8ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับวาตะสารก่อนสุนทรข้าวจ้อยดาฟังน้ำถ้อยป้อน้อยจักจ่าต่างรัฐก็เรียกร้องตัวห้องรัฐาทั่วประเทศนาท่านจากกล่าวตั้งขอฮือไทยฮือช่วยไทยเนอบัวไก่ก้านทั้งรัฐบาลเป็นขอร้องทั่วประเทศไทยไก่ใกล้แซ่ซ่องขอได้ช่วยป้องลุมลาภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมาหนาเกาะกลุ่มลุมลาอาวอาปีป่าถ้าไทยบ่ช่วยไทยมีภัยแล้วข้าตี่จะได้มาอวบฟักคือได้ฮักกันกอดฟันแต่ตักประจักแก่ผู้มากอยจะกินนั่นไส้ของใจไม่สอยใจของไทยกอยดำมอยปีข้าอันใดจำเป็นปูนลุงแม่ป้าใจของไทยนาพี่น้องราคากับบ่แปลงแข็งแรงแซ่ซ่องไว้ของที่ห้องเมืองไทยใจของที่ห้องเมืองไทยตั้งของกินนั่นบ่ลำบากใจเฮากินของไทยวงใหญ่ตัวหน้าของกินปื้นเมืองมีหลากหลายค่าของกินบ้านนามีพร้อมน้ำพริกน้ำปูจูผักแหว่นน้อมหน่อไม้ต้มอ้อมกะลำดีเฮาต้มจิ้มไก่ใส่ยังหัวปีผักป้อมผักจียูยีก็ใส่ได้กินไปก็ล่ำเนอเจ้าที่ไหวของกินเมืองไทยแต่ๆของกินพื้นเมืองจำป้อบ่แป้บ่อาจกล่าวแก้บรรยายยำเตาก็เหมาะฮะเพราะแข้งโหมหลายแกงอ้อมแต่งลายใส่จิ้มไก่แจ้แกงแค่เฮ็ดลมปุ่มจะขันแก้ก็ลำนักแก้ของมักจะแอวที่ไหนสายใจที่ฮักคือจักแอวใกล้บ้านเฮาแอวบ้านเฮาเนี่ยมันอย่างมะม่วนล่ำบ่ได้มองเหงาบ้านเปิ่นบ้านเฮายังเศร้าแอวได้ทั่วประเทศไทยบักไก่บักไก่ในประเทศไทยมันม่วนล่ำจะแอวที่ไหนตั้งบกตั้งน้ำจะแอวเถื่อนถ้ำดงลีไปต่างอากาศชมวิวแสงสีไปพอของดีที่ไหนก็ได้ช่วยกันประหยัดเด้อดอกคำใต้กล้าเงินบาทไทยมันบ่นักจะแอวจะกินของที่เฮามักประหยัดกันเจ้าคนดีของนุ่งของใจจำเป็นดีหลีขอฮือคนดีประหยัดกันเจ้าเฮาฮักเมืองไทยช่วยไทยเนอปอเท่ากินของไทยเฮาเนอพี่น้องก่อนกำจ่าฝากมาฮอดต้องมาถึงฮอดห้องวางลงขอทุกคนจงโจกดีนะเจ้าเต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยจากป้อนนานกองอรัญยิก6บริ8ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายก็บอกขอคือพี่น้องหมู่บ้านเฮาความฮักความสามัคคีกินเมืองไทยแอวเมืองไทยซื้อของไทยไปแอวเมืองไทยไปได้ทุกเดือนก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับก็ยินดีนะครับแนะนำคือพี่น้องได้รับฟังกันนะ

ฟังข่าวห้ามจากบ้าขันคำอินตาตั้ง102หมู่12บ้านดอยแก้วอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเออปนบอกใครได้หนังสือกรรมเก่าของอำนวยเตเนอร์ครับมาที่บ่ได้บอกต่อไปก็เพราะว่ามันหมดประเดี๋ยวนี้มีแล้วครับส่งซองใส่สแตมป์มานะครับนะครับซื้อตั๋วแลกเงินมาก็130บาทเนาะกล้าส่งก็ซิปปายแล้วโลกเนาะฉะนั้นก็ส่งมาได้ครับคําบักเก่าผมก็จะส่งให้ถึงบ้านนะครับป่าขันคำอินตาตั้ง102หมู่12บ้านดอยแก้วอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนแล้วเขียนข่าวแถมใต้มาบอกว่ายอพ่อหนุ่มก่อนวานวอนกราบน้อมได้เขียนข้าวก้อมมาบัดนี้หนอปีนี้นี่และจะหมดม่วนแต้นนะบ่ปีหน้ามารอมาเป็นติดตั้งแต่นี่เหยสืบเลยไปหน้าขออยู่ตีคาเตียงเต้าอาจารย์สุนันอ๋อฐานีเนี่ยเนาะมกอนี่เนาะอาจารย์สุนันเป็นต้นเป็นเก้าขออยู่เตียงมันตีคาอรพินน้องพุ่นจังอู้จ่ากำอู้ออกมาเหวือนน้ำอ้อยแต่กะอรพินมกอเขาเนี่ยครับอาจารย์ขวัญชัยปะโนอู้จ่าเป็นป้อยบะหมี่แนวลอยบุตรจำขอฮือกุศลผลบุญช่วยกำมะเกาะห่อหุ่มลุมลาตั้งภัยแหละเคาะอย่าได้มาหาขออยู่ตีคาเหมือนกันจุผู้นิวัตมังดาจังจ่าจังอู้สาวเอิ้นโทมาสาวสาวเออหล่อนุ่มโล

หนองจางป่าช้างหนองลองสาวโทรมาจองลุ่มๆแฟนเจ้ามอกอเมาไม้มืดกลุ่มหลายเผ่าผู้คิงคนมอกอที่นี่คนฟังทุกแห่งหนของประชาชนทุกหนแห่งห้องกระเศษตะกอนบ้านดอนบ้านโฮงเอิ้นถามมาทั่วทิศคุณลุงบันเทิงคนลุงอาทิตย์ติดตามฝูอู้ตังวันไอ้โต้งก็ตื่นเจ้าเปิดจ่างจดจำควายเผือกควายดำเปิดเอามาอู้ขออยู่สุขีจู่คนจู่ผู้คนฟังตั้งหลายจังจ๋าจังอู้ขอฮือบุญจูจ่วยกำอันเคาะตั้งหลายฮือไหลหล่องน้ำตกน้ำแม่ใต้กงกาก่อนวาตาสุเสียเต้าอี้เต้านี่หากเจินฟังก่อนและนายเฮยฟังข่าวซอฉบับต่อไปปิยะโตชายะเตโสโกความโศกเกิดจากความรักนะครับก็ลุงหงเมืองพานล่ะครับฝากกำจ่ามาหาพี่น้องจุมเดียวเกี่ยวข้องเปื่อนป้องเจ้าเหนือบ่ได้อวดฮู้ฟู่อู้จ่าเหลือก่อนกำเครือเก็บเหนือใส่ใต้พระพุทธองค์จอมคนโลกไหวทรงสอนทําไปเตจี้ในโลกเฮามันเป็นเอาอย่างเนี้ยทรงจี้บอกคือเนอนายหักนักกระโศกนักหักนักกระตุกนักหักนักกระโศกนักพี่น้องทั้งหลายภัยหักบ่มีก็บ่มีโศกเศร้าเจิญฟังกันไปเนอนายท่านเจ้ารองเอาไปก่อยอ่านคิดมันเป็นความจริงใจหญิงหยาดมิดเปิ้นคิดห่อมหือห้อยฟังลดจนก้นกันต้มมีไผเป็นหยังก็ลองฟังข่าวไปมีไผในหั่นต้องถามแล้วเป็นห่วงแล้วมีไผในหั่นพวกเนี่ยถ้ามีเปื้อนฝูงเฮาตายดังอันอยู่ในข่าวอันหมู่นั้นมันก็มีโศกใจบ่หลายเพิ่มจั่นยังบ่อดกั้นใจในแต่ถ้าข่าวนั้นลูกเมียเฮาตายโศกใจย่อมมีนักหลายเพิ่มเข้าหักหลายก็โศกหลายดังนี้แต่ท่านเจ้าหักน้อยนั่นเฮาก็โศกน้อยถ้าบ่หักเลยถึงตายเป็นร้อยมีโศกซ้อยอย่างเลยเปิ้นว่าความหักเหมือนน้ำเนอท่านเหยไผ่ๆกว่าเกยมีหักทุกผู้ยามเฮาหักกันใจมันจื่นสู้ใจมันฟูม่วนล้ำบ่าวสาวหักกันปอลืมเข้าน้ำใจมันอิ่มหันเนอนายแต่เฮ้ยบ่าวสาวม่วนแต่แต่เมื่อใดฮักสมักจางหายใจมันก็เหี่ยวลงใจจงก็โศกเศร้าเมื่อยามจางพิษหวังนั่นเจ้าโศกเศร้าทุกคนโดยญาติมิตรเออแต่กะยามฮักแล้วโอ้บ่จะเอาแป้นองค์มือนั่งได้แต่เออกินข้าวจิแก้มกับลำยามจางกันนี่ปะทะทะทะทะทะปิดได้น้ำเหลือมันขี้ไก่ขี้ดังวอกกำแล้วนี่เอ้ยชื่อบ่ได้ฮักเหมือนย่างเหนียวใจเตียวสอดคิดมันติดอยู่ด้วยอารมณ์ถ้าใจแห้งแล้วอันหวานก็ขมนะอารมณ์บ่จอยเหลือหอยโศกเศร้าเขียวเขียวแดงแดงบ่เอาหยังเจ้าบ่เอาข้าวเพลงทั้งนั้นอ่ะอือบ่ข้าวอีกสักอย่างเฮาของกินเกยลำเหมือนกำบีบกั้นตึงบ่อยากกินหั่นอะอย่างเลยใจแห้งเหี่ยวแล้วปี่แก้วน้องเหยตี้อันพ่องเกยฮักหมดใจเจ้าเมื่อใจบานเอาเต็มเป่าน้องเน่าแล้วฮักหนีเอาขว้างละฮ้อนใจแห้งใจมีไปสะปะน้ำแข็งชิบแก้วก็เย็นได้ลองเปลี่ยนแบบนี้หันมีนักหลายลักไผ่บดียามมีกับใจแห้งพ่อไหนก็มืดไปตั้งได้บ่แจ้งโลกนี้ขาดอันหน้าหักเถิงฆ่าตัวตายมีไปกับนักความหักหักฮือเปลี่ยนไปปิดหักอย่างนี้ตกตีตาไผ่มันอันตรายนักหลายเนอเจ้าอย่างนั้นบ่าวสาวจุ้มเจ้าแถวเท่าเมื่อเฮายังมีเรื่องหักควรคิดคะนึงก็ถึงหือนักมีฮักมีเศร้าตุยมาเมื่อฮักล้ำนักเนี่ยจ้างจักปัญหาจะฮักไผ่กาอย่าเต็มร้อยเจ้าเออจะไปฮักเต็มร้อยฮูนไว้ให้หน่อยยุดไว้ยาใจหือหายโศกเศร้ายามเขาจังเฮาไหนจ้าฮักน้ำล้ำนักล้ำไปยามใดถูกละตุกนักโศกเศร้าหลามตุยในความฮักนี้น้องปี่คนสวยมันมีโศกตุยดั่งกรรมพระเจ้าเฮาต้องฮู้ตันเหมือนกันหนุ่มเฒ่าฮู้แล้วบางเบาพ่องเน้อโอ้ยยังมีแถมหลายยังยายเปิ้ลเลิฟบทนี้ได้เวลาใจยะลาพามีกับท่านเจ้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเปิ้นได้สุภาษิตเปิ้นบอกปิยะโตชายะเตโสโกความโศกเกิดจากความหักหวานนะครับจากลุงหงเมืองพานเน้อนี่นะ

ว่าวัดวารามต่างๆจะได้ต้องมีหัวหน้าตัวหน้าอยู่คู่คันใดพระวิหารหลังคาวิหารตามวัดวารามต่างๆทุกแห่งนะครับคนที่เคยศึกษาและเคยบวชเฮียนก็จะโหคนที่บ่เคยบวชก็จะบ่ให้ฮู้เรื่องนะครับและสิ่งมันปั้นอยู่ประตูวัดทุกแห่งมันมีอย่างมีมาเมื่อใดกันประวัติอย่างใดเอาล่ะถามมาแตะมาว่าเอาครับก็จะเล่าคือพี่น้องได้เฮาฟังกันนาคนังเจิญฟังเตอไทยจะคิดก้อนใกล้บรรยายไข่จ่านาคอยู่ที่วัดร่วมศาสนาโหมพ่อน้อยทาจันเที่ยงลำปางค้นความมาได้จะถูกหรือผิดความจำใส่ไส้บ่พอชำนาญเรื่องนี้ถ้าผิดตรงไหนไข่จ่ากล่าวที่ความหู้มีน้อยมานานเรื่องนาคแต่เก้าสัตว์เดรัจฉานอยู่ปื้นบาดาลปอมล่างหลอกเจ้าเป็นมนุษย์สาใครมาอยู่เฝ้าร่วมศาสนาเฮาพระพุทธจึงได้แปลงกายเหมือนกับมนุษย์มาขอบวชเข้าเป็นองค์มาขอบวชเป็กเป็นภิกษุสงฆ์ซะมาลืมตนรับไหลอยู่หั่นนายตี้ในกุฏิเผอตัวสล่างกับเป็นนาคาพร่ำนั้นส่วนภิกษุตนองค์เจ้าเจื้องจั้นไปหันใส่หั่นยามนอนจักมากราบน้อมเจ้าดวงสมรถ้าเพราะท่านพระบวรพุทธองค์เจ้าส่วนภิกษุตนเล่าเก้าเรื่องเงาหนอพุทธองค์พิรุธเอ๊ว่าเป็นนาคานี่มันบ่ใช่มนุษย์จักบวชบ่ได้ตัวตนสมปานหมอนักบ่ได้เป็นตนสัตว์กับคนอยู่คนละห้องนาคก็เลยเสียใจพระไทยขุ่นข้องขออยู่กับองค์หนอพระอยู่เฝ้ารักษากราบคารวะรักษาอยู่เฝ้ากุฏิดิกุฏิเลยปั้นรูปไว้คือสมศักดิ์ศรีที่หน้ากุฏิกุฏินะครับประตูออกเข้าตนรับอาสาจักมาอยู่เฝ้าเลยมีปิ่นเตาเหล่าไว้คนเฮามนุษย์บวชองค์ตันไทแต่งเป็นนาคแก้วเดิมมานับตั้งแต่นั้นคนเฮารักษามีงานบวชมาแต่งพระนาคแก้วหันก็ต้องมีนาคแก้วตัวสำหรับตัวสิงยศยิ่งพ่องแผ้วมีอำนาจดีลึกลับคือมารักษาพระเจ้าที่วัดสัตว์ป่าบ่ใกล้เนอไหนสัตว์ป่าใหญ่น้อยบ่มาใกล้กายกลัวมันทำลายเล็บยาวมาต้องถ้ามันบันเลืออำนาจคือก้องฝูงสัตว์นานาป่าไม้สยบลืมคิงตัวตนแต่ไส้ซัดอยู่บ่ได้หนีไปอันนี้แหละน้องเจ้าแว่นเงาใสสร้างวัดเมื่อใดปั้นสิงไว้หั่นขอตอบคำถามเจ้าปัญญาสั้นที่เปิ้นปิดบังชื่อไว้กระทรวงมหาดไทยเปิ้นยังเอาใจกาสิงอยู่หั่นในงานคนเฮาสร้างวัดสร้างพระวิหารพุทธตำนานสารลูกพระเจ้าที่ได้เป็นตนเป็นองค์เก้าเงาตัดสรู้เฮาร่มไม้ต้นโพสไลที่องค์หนอไทยนั่งปืนร่มกว้างโพใบเวลายามเจ้าก่อนแจ้งแสงใสเบนหน้าหันไปทิศตะวันออกหันทิศบุรพาที่หมายแม่นมั่นเป็นองค์หน่อคำพุทธะนี่ละครับใครจ๋ากราบคารวะท่านผู้ที่ถามมาส่วนสำหรับสิ่งนั้นมียาวนักหนาปะทูอู้เรื่องนาคาวันนี้เหี้ยเจ้าอู้เรื่องนาคาวันนี้เหี้ยเจ้าเต่านี่สู่ดาวฟังก่อนนายเฮยจากคนนายทาจันเทียนลำปางมันเอามาฮือเล่าคือพี่น้องฟังสำหรับผู้ที่ถามมานะครับก็จะบอกคือคงจะเข้าใจแล้วนะครับดังนั้นกลางภาษาเฮาเอาเรื่องธรรมะธรรมโมมาอู้พ้องก็จะเป็นการดีเนาะเพื่อเสริมพระพุทธศาสนาท่านมีเงิน10ล้านชาวล้านท่านอาจจะสร้างคนคือเป็นคนดีบ่ได้หรือได้น้อยเต็มทีแต่ศาสนาพุทธสร้างคนคือเป็นคนดีมาแล้วนักต่อนักในล้านนาไทยแห่งนี้ครับขอฝากไว้กับพี่กับน้องหมู่บ้านเฮาตุยนะครับสำหรับวันนี้ก็จำเป็นได้จากลาเจ้าพี่ในน้องผู้เป็นตีหักตั้งหลายไปก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันก็เอาธรรมะมาอู้กับพี่กับน้องเหตุสักหน่อยเพราะเข้าภาษาก็ควรจะปฏิบัติอย่างน้อยนะครับป่าอะกามุสุป่ากับป่านาอะกับอาทินากากับกาเมมุกมุสาสุกสุลาหัวใจของศีล5คือป่าอะกามุสุต่ออันนะครับ

0: rồi, tải nào.
1: Bé hai lục, bé hai má.
0: Là mà lục má. Mẹ ดูคุยแม่ไม่เนี่ยลูกโอ๊ยละละเดี๋ยวพอป้าไปกินป้าไปกินเย็นเต้าฟูไอ้นั่นละ
2: เอามึงเอาตีนเข้าไปตั้งนั่นไปนี่ใส่ลูกแ
0: หมดูด้วยลูกดูด้วยเลยจูปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ดังเวลาหันก
2: ็ปีเอาลูกนะเดี๋ยวน้องไปกราบกัน
0: ให้มาโอ้ตาลายนะไปให้ลูกไปให้ไปให้ไอ้บีบคอเนี่ยให้หนู
2: หัวแป้งเปิ้นมานะมาถามพี่พ่อเปิ้น
0: ขึ้นห่อนก็ห่อนเนี่ยออกมาให้แม่งไปกันไปชื่อจีนมาหลับสักสิมันสิบบาทด้วย
2: แกขอการบดีครับพี
0: ่ชื่อจีนมาหลับน่ะสิบบาทใครอยากกวยอู
2: ้อ๋อ
0: มาละมาปล่อยอยากกวยอู้

0: ายแล้วตายตายตาย
1: มิงปองพบอีปี
0: มิงปองพบมิงปองพบมิงปองแม่มันน้ำซ้ำดู
1: พบ
0: มันบุญบุญหรอ
1: ตายละแล้วก็มันเจ็บก็มันปวดปี
0: ตายละตายละเอายายามานะยามาตานะ
1: ข้าเจ๊
0: เอายายามองมายามองกับมองงามเด็กกิ้วไง
1: ยามองน้องมาจีเดียวมาเอาแต่ยาลมมาปีเลย
0: เนี่ยมาให้มาสวนบอดเตรียมพร้อมนะ
1: แล้วน้องยังไหนล่ะ
0: ห้องนันเต้ดูนันเต้
1: นันเต้เอ้ย
0: นันเต้โอ้ฝันฝันกำมันกำเด้อ
2: แ
1: มงปองครบพี่ซัก
2: แมงปองครบ
1: ข้าจะเอาเนื้อเป่าหน่อยครบตีนิ้วมือหัน
0: เอาผ้ามามัดเนี่ยมันจะขึ้นก็แห้งแล้วตายแล้วปิดมันไปเจอเสล็กสนายเร็ว
2: เป่าอ
0: ี
2: ก
0: เป่าต้ม
1: มาเจ๊เจ๊นั่นคือว่าคาถาแล้วก็เป่า
0: ต้องคาถาด้วยนะคนอย่าตายแล้วเนี่ย
1: ว่าคาถาด้วย
0: เร็วเร็ว
2: ว่าคาถาด้วยนะ
0: ว่าคาถาด้วย
1: เท่านี่เนาะ
2: ผมจะผีดังพึ่งผมจะพูดดังหมาอันนี้คาถาผู้ม้ามันเราผีแล้วเป่าตายเจ็บผม
0: ป
2: วะหาย
1: อันยังตาย
2: ไม่ปองไม่ปอง
0: มันนึกว่าผลตาย
1: ผลตายน่ะ
2: ตาย

0: ไหนแล้วยังติดเป็นไง
1: นานเตะโปนี่บัวไม้เลยสุกกับหัวนี่ถอดออกมาไม้เหงาก็จกเขาไปหูไปจกเขาสองหูสามหูจกเขาสี่หูจกเขาห้าหูถอดออกมาพอดก็มเอาไก่หูดังกับมาได้สับเอาแหนมมาตั้งหลังเดินไปตั้งบนหัวมาเสาะหาดีเจ็ดเจ็ดตีได้บ่มีเอามือไปหูดใส่อันกิ่งใบมะกรูดเอามาดมสาบยาแข็งอ้อมนะ
0: แต่อันน่ะกันนะ
1: มะกับนี่จับไว้เลยถ้าไผ่นังปองเดือดบ่เราไปเป่าบ่เรายาตาเอาจกนี่ทอดออกมาหายซะ

0: อู
1: ้แม่เฮ้ยตัวนไปก้า
0: ไอ้อย่างเนี่ย
1: หันเจ้าเป็นคนอย่างใดบ่เดี๋ยวเนี่ย
0: ก็ยังอี้อ่ะ
1: ค่ะโทไอ้ยังมาดูถูกกันให้เป็นล่ำเป็นเหลือจู้เอาจิ้งเก่ามาขายให้เจ้าไหนว่าเป็นกินใหม่จิ้งบ่แซ่บอ่ะหึ
2: ก็ลุงก็บ่ได้จุลุง
1: มันจุอย่างใด
2: เอ้าลุงบ่ได้จุนะที่มาถามว่าใหญ่จิ้งใหม่มีก่อไอ้มันก่อ
1: แม่น
2: ก็ลุงเขาถือว่าจิ้งใหม่หมดเนี่ย
1: ปนั่นอากาศก็นึกว่าจิ้งใหม่หมดก็เลยซื้อไปเป็นกิโล
2: เอ้าจะมาโทษลุงไปถูกอย่างใหญ่กูถือว่าจิ้งใหม่หมดแล้วหรือก็จิ้งเก่าแต่ว่าอันนี้มาโทษลุงบ่ถูกล่ะจูบ่ฟังให้มันดีก่อนเน
1: ี่ยปู่อ้ายเนาะปู่อ้ายจำเอาไว้จำเอาไว้สักวันนึงสักวันนึงก็เจ้า
0: เฮ้

0: ใครมาห้องเนี่ยโยกาโอ้แอนพ้องฉี่กะจะไปที่ไหนน่ะ
1: จะไปที่ไหนลงใจยืมเงินข้าเจ้ามา500บาทได้ปีป่าแล้วมาได้จะฮื้อว่ายืมด่วนยืมด่วนบ่ใช่กะ
0: โอ้ยน้ออันยืมด่วนยืมด่วนนี่ลงใจว่ากะแต่ใช่ด่วนนี่ลงมาได้ว่าหร
1: อโหลงใจอู้อย่างอี้เจ้าบ่ได้เงินคืนแหกะ
0: เออนาลุงจึงจะฮื้อถ้ามันนี้ก่อนก็นี
1: ้ก็แล้วเมื่อใดมันจะนี้จะนี้สักเตื้อนี
0: ่เออนาใจเย็นๆนะถ้ามันนี้ก็นี้กะมันจึงอันจะได้นี้อยู่หรอบัดเดียวมันบัดนี้เตื้อถ้ามันนี้ก็นี้เนาะจึงจะฮื้อ
1: เมื่อใดก็จะนี้จะนี้เมื่อใดก็จะฮื้อฮื้อคนเฒ่า

0: านสวัสดีครับท่านประธานครับมีหนังชื่อห้องผมมาเนี่ยหนังครับ
1: เออหนังโอ้กันก่อนเนาะคือว่านี่สินสหกรณ์นะกะลุงจะทรายเมื่อใดบัดเดี๋ยวเนี่ยคนอื่นเพิ่นทรายกันหมดแล้วนะครับ
0: โอ้อันเรื่องนี้เรื่องถิ่นนี่นะมันต้องห้อนใจครับมันถึงจะหนีกันอยู่โลกถึงจะฮือ
1: ผมฮู้ว่าถึงจะหนีถึงจะฮือแต่ว่าเมื่อลุงบ่เอามาฮือบ่เอามานี่เหี้ยก่อนเนี่ยคนอื่นเพิ่นก็ยืมมาได้พ่อบัดเดี๋ยวนั้นมันรวมกลุ่มยืมเพิ่นฮ้องว่ากลุ่มหวัน
0: ก็บอกข่าวกะจะไปให้ข่าวหวานผมยังยังชั่วผมเหี้ยกะท่านประธาน
1: มันไปได้อย่างไรลุงเพราะว่ามันมีสัญญาต่อกันเหรอเป็นยังไงมันมีปัญหาอย่างล้ำเหลือที่ทรายบ่ได้อู้ผมเหรอลุง
0: อ๋อกะหัวหน้ากะฮู้อยู่ล่อปีนี้มันภัยธรรมชาติเหรอแม่งก็ปลูกข้าวปีกระจายข้อปลูกข้าวดอกก็ตายแดดปลูกถั่วเหลืองก็ฟักแป๊บปลูกถั่วแขกก็ฟักงอลูกแค่ตอก็ตายเน่าลูกคนเก่าก็เป็นเปียเมียก็ชะมาเกิดลูกแฝด
1: พอแล้วพอแล้วผมโหละ
0: หลายปัญหาหรอก
1: กำเดียวลุงก็จะว่าเมียก็บ่สบายควายก็ตายห่ามาก็เป็นวอป้อก็ป่วยอ่ะเอาอย่างอีดีกว่าลุงต้องหามาทรายด้วยเร็วที่สุดเพราะว่าเปิ้ลจะปิดบัญชีแล้ว
0: ฮะอันเรื่องปิดบัญชีก็ยังบ่ปิดมันบ่เกี่ยวกับผมหรอบัญชีบ่จะอยู่ที่ผมหร
1: อลุงอู้บ่ฮู้เรื่องเอาเถอะนะเอาเถอะเฮ้ลุงหามาทรายด้วยเร็วที่สุด
0: อ่าน่าก็มันนี้มันถึงจะได้นี้กันหรอกมาเดี๋ยวนี้มันหมดนี้เต้อขอให้มันนี้ก่อนเต้อมันก็นี้กันถึงจะฮึ
1: เมื่อใดก็จะฮึเมื่อใดก็จะนี้ฮึ

0: ลุงอยู่บ้านก็ครับ
1: หายะ
0: ผมแหละ
1: โอ้ท่านหัวหน้ากะครับโอ้สวัสดีไว้ฉาไว้ฉาไม่หยังกะครับ
0: ก็ผมจะมาพ่อควายที่ลุงยืมเงินสหกรณ์มาซื้อเนี่ยใหญ่และยางลูกหลายแล้วก้
1: าอันอู้ถึงควายเนาะพอดีมันบัดนี้ท่านหัวหน้า
0: โอ้บัดนี้อย่าได้ฮะหมออ
1: ันเนี่ยกะผมก็เลยจ่ายกาดมาเนาะชดเข้าในกาดชื้อจีนมาลาไป2กิโลก่อน
0: โอ้โหลุงไม่ใช่เรื่องแล้วเนาะผมให้ลุงเนี่ยยืมเงินมาซื้อควายมาเลี้ยงว่าใจยืมเงินซื้อควายที่เป็นกิโลมาลาบมาลังจะเอาเงินมาแล้วแต้วหมดแล้วกันเนี่ยฮะ
1: อ๋อรับรองบ่แล้วแต้วแน่นอนมีอยู่ครับมีอยู
0: ่แล้วมีไหนอ
1: ่ะอันพอดีเนาะเรื่องควายนั่นมันนี้เนาะผมก็เลยเอาไปหลงป่าเห็นนะท่านหัวหน้า
0: โอ้เขาท่ามากันเนอะป่าท่าพิมพ์เลยอ่ะ
1: มัน
0: ถอดจะลำหรอ
1: มันมันนี้ครับเรื่องป่านี่นะ
0: วันนี้อย่าได้ฮะหมอ
1: มันมันนี้ผมก็เลยเอาไปลงกุ้งกระปูจอครับ
0: โอ้ไผว่าสักเตื้อกุ้งกระปูไปเลี้ยงด้วยกันมันไปได้อย่างไรลุง
1: ก่อนนั้นนะเขาห้ามผมก็ไปเชื่อมันมันนี้นะกุ้งก็บอกเป็นท่าปูก็บอกเป็นท่าผมก็เลยเอาไปลงน้ำเต้าตาเต็ง
0: ก็คือหาโอ้บัดเดี๋ยวนี้หมายความว่ายืมเงินสหกรณ์การเกษตรมาเนี่ยเป็นว่าเอาไปเล่นการพนันกับลุง
1: แกง่อมแกง่อม
0: ง่อมได้อย่างไรลุงต้องรับผิดชอบต้องหามาซ่าโดยเร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นไปจะฟ้องหัวหน้าลุง
1: เอาเจอหน้าเอาเจอหน้ามันถึงจันนี้เรื่องอย่างอีนะถ้าผมหนีก่อนมันจะได้หนีกันอยู่หรอ
0: โหโหโหแล้วจะลุกไปไหนหมอเออเฮ้ยเออนะบึดกับว่าจันนี้บึดกับว่าจะฮือถามเข้าถามเข้าดักจื้อกือลุกหนีเฮ้ยคนเท่าเนาะ

0: น้องคำแปงขี่ข้าวแรงกับยังหนึ่งได้งามงามเน
1: าะอีป้อบายูเพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงป้อยหลวงกะ
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหากะ
1: ได้ยินตัวเจ้าท่านว่าอันเพิ่นจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอาป้อยหลวงปีนี้นะ
0: ไผว่าไผว่าไอ้มีแฟน
2: เฮาหมอหนึ่งโอ้ตังวัดหมอหนึ่งโอ้ตังแฟนอันยังมาเปิงกันล่ำ

0: น้องคำแปงวันพุ่งไปเอวไปหลวงตัวไอ้บ
1: อได้ยินอีป้อว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เพิ่นท่าจะเกี่ยวคนเดียวเพิ่นท่าจะมาเอามือผายไอ
0: ้ถ้าหากว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมาฮับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
1: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องน้องก็บอกว่า
0: เป็นอันว่าตกลงน้อ
2: เอาแถมลายอีกแล้วหมอหนึ่งโอ้ลวงไส้หมอหนึ่งไปลวงซอด

0: โอ้เนี่ยบ่อายเฮ้ยคือเรื่องมันเป็นจังนี้เนาะลูกของข้าเนี่ยก็มาเปิงอกเปิงใจลูกสาวบ่อายเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะชนงัวชนควายกันที่ไหนอันเรื่องงัวชนควายชนนี่ข้าถึงหุ่มขนาดเลยอ่ะ
0: อืมถ้าบ่อายบักคัดของข้าก็จะมันแล้วก็ลวดแป้งผีแป้งช้างตามหิตามห้อยเฮาเหียเน
1: าะอันแล้วเขามีเดิมพันก็
0: โอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเน้อลุงอายลุงอาย
2: เฮ้ย
0: โอ้บ่ใจเรื่องจนงัวจนควายเขาจะมาขอคำแปลงลูกสาวลุงอายเพราะไอ้มวยลูกลุงนันทาเนี่ยมันมาเปิงใจลูกสาวลุงอาย
1: อ๋อนึกว่าอู้เรื่องงัวจน

0: Em ơi
1: ơi,
0: cầm đưa nam khoai cầm nơ khoai bởi đây chỉ nam tưa
1: y po chả mưa nữa càng chả phải ngư phân mưa tưa กินข้าวแล้งเนี่ยก่อนแถมบืดไอ้จะไปส่ง
2: เอาแถมลายอย่างแล้วหมอนึกว่าเอาน้ำเพื่อควายกำหมอนึกว่าจะไปหื้อเมื่อเถอะกำเดียวไอ้จะไปส่งมันอู้เข้ากันลูบๆอย่างอีลูเปิ้นมีกู้สร้างกู้สมเขานี่เป็นกู้หูกู้หนวก

0: จะไปเวียงนี่จะไปซื้ออย่างแน
1: ่โอ้นะว่าก็ใจจัดเมินนะเขาจะไปซื้อตัวลอริเอะสักกำนะ
0: เอ๊ะมันเป็นอย่างไรตัวลอริเอะเนี่ย
1: ก็บอกหู้นะเขามาหันทักเตื้อได้ยินโฆษกวิทยุเพิ่นว่าเก่งจริงนะตัวแค่นี้นะถ้ามันเก่งแต่เขาจะซื้อไปโจรกับไก่บุตรตันสักกำ
0: เอ๊ะถ้าอย่างเขาถามกันเนี่ย

0: อีแล้วเหลือแต่
1: ย
0: ัง โอ้โอ้สงสัยว่ารถในเวียงให้โจรกันเจือพ่องแล้วนี่โอ้นะมีเพียงหมอเคลื่อนที่เพิ่งกว่ากันนะโอ้
1: ดูหาไปเรื่อยไหนครับหมอเคลื่อนที่อ่ะ
0: ปุ่นปุ่นปุ่น
1: ไหน
0: กว่าแต่งตัวชุดมนโซโฮพุ่นไหน
1: ที่ไหนน่ะ
0: ก็ขี่รถทีบมาเน
1: า
0: ะมาหันกะตั้งหลังเพิ่นมีตู้ยาติดตัวหันก่
1: อบ่ใจแล้วครับโอ้ยังบ่ฮู้แต่บ่ฮู้ว่าหมอเคลื่อนท่องเคลื่อนที่ที่ไหนอันนั้นมันสาวขายยาคูยาแต่

0: No, no. 1, 2, 3, 4, no. แก
1: ไอ้ยัง
0: โอ้ให้ซื้ออันเนี้ยนี
1: ่ไอ้ยังครับ
0: อันเนี้ยเนี่ย
1: ไหน
0: อันเนี้ยหลายเลื่อมๆเนี่ยมาหันนั่นนี่โอ้
1: อันนี้เพิ่นบ่ขายครับ
0: ไอ้ยังบ่ขายเฮามีเงินอย่าซื้อให้ยังนะ
1: บ่ขายนะโอ้ยอันนี้มันคันได้เลื่อน
0: ฮะ
1: มันบ่ขาย
0: เอาเดี๋ยวว่าอันนั้นนี
1: ่อันนี้แ
0: กเกินดินได้เฮาซื้อไปขึ้นลำไยอ่ะ
1: โอ้ลาวอย่างนั้นแล้วแน่
0: พี่หมอ
1: พี่โอ้ยไอ้พี่ละ

0: พราะนั้นมันนั่งอย่างปืนเก่าบุ๋มวงให้ไหนจะเลี้ยงผีกัน
1: จะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตุ๊กโต
0: เออตุ๊กโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: โอ้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมาเมาเลขหวยกับตุ๊กโตให้รู้บ่ได้เมียสักเตื
1: ้อเอ้กูว่าจะไปเดือดฟังชุนหนึ่งหนึ่งชุนชุนสองสองชุนชุนสามสามชุนเจ้ามือกินเรียบโอ้ตุ๊กโตบอกว่าเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลูกเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก่อนเจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

เห็นเขาแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเขาไปเงาเหมือนไม่เข้าตั้งไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเขานี่ไปไหนเห็นนี่เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าจักหน่อยหน่อยอันโตๆจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะพอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังไรขอเมตตาจักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุผาน้องชมมันนะแฉงล่าบ้านหย่อนคำอ่อนบ้านดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดอยู่คำผงดังบีนี่ลงเนี่ยตัวนี้มันท้ายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันนี่กูจะไฟเผาแล้วลูกเนี่ย

กรุณาห้องแม่งแม่งตำจ้าอันตัวข้างฝามันมาแม่งเฮาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตัวจอกคนตูเนี่ยมันใจไปค้นหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเถอะขอห้องแม่นแม่นจะกำเนาจะท้ายพอจะกำนะตัวเอาแก้เอาเฮ้ยแม่ฮางแม่ไม้ชิงชิงสาวใหญ่สาวจีจีจิตลิศจียังจอนบ่าได้ชักคนโอ้โตวอกเนี่ยกว่าได้กว่าได้กว่าปึ่งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะยับมันหลอกนางพัดเท็ดเหรอกะมะก็อยากกินเงากู

0: หัวอินหน่อยอันบอกว่าเฮามาตกลงกันก่อนมาเที่ยวที่เฮาลงทุนซื้องัวด้วยกันเนี่ยงัวตัวเดียวเนี่ยแล้วเฮาจะแบ่งกันอย่างใดอ่ะ
1: มันก็คนเก่งนะไอ้ป้ออ่ะผมจะฮึกเกียรติป้ออีป้อจะเอาเก่งทางใดอีต่อ
0: เอาเง้งดีอันถ้าอย่างอันป้อขอเก่งตั้งหน้าเนาะเพราะว่าป้อเป็นหัวหน้าชมันโนครัวเนี่ยแม่งก
1: ็ตกลงหมายความว่าผมได้เก่งตั้งก้นอีเต่อเนาะอันอีป้อไปเกี่ยวหญ้าฮึงงัวเลย
0: ฮกมันก็ไปเกี่ยวด้วยกันเนี่ยกับหัวอีกหน่อย
1: ฮกของงัวอีป้ออยู่ตรงหน้ามันมีปากเขาตั้งก้นมันมีปากกินล้อ
0: เนาะมันเนาะ

0: สวนข้าวสาลีเจ้าเสียหายหมดอ่ะหื
1: ออ่ะฮะเอาว่ามาเขียนหน้าเกาะเอือก
0: ไปพอเตอร์เสียนักขนาดละก็เดี๋ยวไปอู้กันบ้านพ่อหลวงด่วนที่สุด
1: เอาอีล่ำเหลือเนี่ยอย่างใดเหรอเนี่ยพวยน้อยพวยน้อย
2: ครับ
1: มานี่ก่อนเหรอเอาอันเนี่ยเอื้องมาบอกว่างัวเขาไปเข้าสวนเข้าชาลีมันเสียหายหมดเนี่ยอย่างใดเนี่ย
2: โอ้เขาไปเกี่ยวยายงัวป่ออยู่ทางหน้าลากงัวเขาไปลูกงัวเขาอยู่ทางก้น
1: เอาแถมแล้วเอาแถมแล้วก็เกี่ยวแค่กูก็เกี่ยวอิดหิมตายจะมาเฉียก้างัวไปเข้าชวนเปิ้นแถมละมาเฉียก็เฉียบะบอกหมอกมันจะหมอกใดเออนี่พวยหน่อยก่อนว่าเฉียเฮ้อเปิ้นเรียบร้อยแล้วนะอีป้อขอแหลกเนอะอีป้อขอเกิงตั้งหลังเปลี่ยนกันทุกพ่องจ้ะ
2: ได้ผมจะโต้ใจอีป้ออ่ะ

0: เอ๊ะงัวตัวนี้บ่ขายกะโอ้ขายกะใครขายขันหนักเลยนี่ขานเกี่ยวยาเฮ้ย
1: แล้วจะขายตาได
0: ้ถ้าจะขายถึงหมดตัวนี่ก็หมื่นปลายปะเนาะแต่พอดีงัวตัวนี้ผมซื้อเข้าก่อนครับพ่อเมียผมคนละเกิงแต่ผมจะขายกะเกิงของผมเนี่ยสัก6,000นะกะขาย
1: เอา

0: ลงผมซื้อแล้วขายแล้วบ่มีปัญหาแน่นะ
1: รับรองบ่คือมีปัญหา
2: อ่ะเงินนี่ 6,000 นับไว้แฮเนอร์ผมเลยไปเลยนะไป
1: 1 2 3 4 5 6ป๊อกป๊อบันหลันมาสักใบแต
3: ่โอ้โอ้เดี๋ยวนะพวยน้อยพวยน้อยอันนั้นไผจุงวัวเขาไปบนเนี่ย
1: เขาขายแล้วลูกป
3: ่ออ๋ออู้อีใดใดป่อมาขายตัวนะ
1: ก็เขาขายงัวเขาเกิงจังหน้าแล้วงัวไอ้ป่ออยู่ตรงก้นน่ะมันตัวงัวเขาไปอ่ะแต่ความจริงอ่ะงัวเขาก็ไปใจแค่ไปแล้วงัวไอ้ป่อนะกะเอาหางมันบุบที่ข้างบุบบุบบุบอ่ะมันก็ไปด้วยกันพวกกาตามใจกาป่อมาขายกับตัวเอวแหละ
3: อู้อีทำแล้วแต่กูกินแห้งได้แหลกกันเนาะเอาเกิงจังหน้าก็บดีเอาเกิงจังก้นก็บดีคำเดียวก่อนพวกกาฟังไปเถอะพวกกาสั่งไปเจ้าอ่ะอย่าหนอหนอ
1: จะตันไม่ป่อไปปุ้นแล้ว

่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ฮื้อกับสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านเป็นผู้มอบเงินฮื้อกับชุมชนของเฮาเพื่อพัฒนาการทำส้วมสาธารณะใหม่ท่านผู้นั้นคือชื่อท่านอาจจะยาวไปหน่อยนะครับคุณวันชาติปกาศิษฐ์บัณฑิตฤทธิพรสมสมรพรอนงสีประสงค์อลงกรวันชัยพรอมรรัตน์สอนสุทัศน์รัตนวิสุทธิ์หรือนามเก่าของท่านคือคุณกุ๊บเกือบเก่าอดีตขี้เล่าหลวงแห่งบ้านวังป่ามปัจจุบันเป็นหัวหน้าสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยครับระวังสายไม้โอ้ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับท่านประธานของเฮาข้องสายไม้หัวปุ้งตกเวทีขอเวลาสัก5นาทีเพื่อเก็บศพท่านประธานแล้วก็ให้พบกับภาคบันเทิงต่อไปครับ

0: จไอยังมาละผมยังโป้ยาคืนยังมานั่งสารแซะสารข้องเบาก็เพิ่นละกาปีนี้ลำไยลำเยยนั่น
1: ฮ่าขอชัดตอบก่อนเถอะบาดแชมป
0: ์แล้วชัดตอบ
1: ไปรอปีแล้วไงบนหัวหมูสองหัวยังเอาแคบหมูไปเลี้ยงเหี่ยช่องช่องไก่ต้มช่องตัวก็ยังเอาไข่ห้วนไปเหี่ยช่องแกนมันบาดได้ชัดตังแชมป์เอ้ย
0: เนี่ยลุงใจเอาอย่างอี้บอก
1: เอา
0: อย่างเปิ้นตั้งใต้ปุ่นาถ้าเปิ้นไปบนสำเร็จแล้วเนี่ยเปิ้นจะเอาลิเกกะดนตรีกะไปเต้นแก้บนน่ะซะเจอมันชอบอย่างอี้ลูกเราก็บอก
1: อ๋อกับว่ากะเชิดกะเชิดนี่นะเจ้าอ่ะยังไปบนมันก็ต้องจะยังเอียกะ
0: ลองพอคนกะ
1: อันแค่มองเอ๊จะดีแต่กะฮะมันลองมันบอกหูนะแ
0: ต่นะกะ
1: แต่ลุงบอกให้เข้าใจนะอันดนตรีดนเตอร์นักร้องนี่นะ
0: บ่เป็นยังถ้าว่าจะยากอย่างอันผมจะเป็นผู้ช่วยผมมันหุ่มอยู่แล้วตกลงก็
1: อันกะแฉม
0: เออ
1: เอ้ยร้องไกวชักตั้งมาเน
0: า
1: ะ
0: อย่างนี้กะลุงใจ
1: ล่ะจะไปบีบมือลุงแฮงกะ

0: เงินแข็งนั่งงึมงำพรึมพรำกลับไหวขอพ้นลำยายนั่นหน่อยใหญ่หายแป้งจะแก้บนโดนตีแดนเชื่อชาวเชฟเชลเลนเดอร์ได้ให้เราบิ๊กแดนขอมันปอกจ้าแหน่งแหน่งแหน่งแหน่งแหน่งแหน่งแหน่งแหน่งแหน่งแหน่งแ
1: หน่งแหน่เจ้าตีทั่วไปนี่ชื่อเออหมดอ่ะ
0: มึงหูได้อย่างใดแฉ
1: มนะลองควายลองบุญเน
0: า
1: ะ
0: ถามเพื่อนควายหน่อย
1: เออนะฮะ
0: เฮ้ยแฉลูกมาแฉ
1: เชื่อเอาการ
0: เ
1: ลยใจ
0: เจ้าตีเจ้าดินเนาะทิ้งชักชิดทั้งหลายวันนี้ลุงใจจะมาบักบนหนไว้ยังไม่เนาะมาเอาอย่างแล้วล่ะนะเอาไว้ปีนี้ฮือลิ้นจีลำไยน้อยดกดกขายแป้งแป้งแมงบักกินบัดแตกใบล่วงน้อยใหญ่เกล็ดเอมดก็แล้วกันว่าอันเจอฉันลุบเลยก็คือขอให้มันได้ชักฉามแฉนเป้าหมายเดิมนะไอ้เจ้าแล้วลุงใจจะมาแก้บนด้วยการเอาดนตรีมาเล่นเอานักเต้นมาหลำเอาชาวงามมาเป็นแดนเซอร์หุ่นชาเลนเดอร์เทพบ้าไอ้อันนี้ตัวอย่างเนอะอีน้อยมานี
2: ่
0: มาน
2: ี่
0: โอ้ยมานี่สวัสดีเจ้าตี้เปิ้นเหียลูก
2: สวัสดีเจ้า
0: เชียงวานหรือเปล่าเจ้าตี
1: ้แล้วลงใจบอกเปิ้นได้กะจะนุ่งสั้นๆนี่กะ
0: โอ้แน่นอนค่ะ1วัน1คืนเต็มๆจะไปลืมนะจ๊ะคุณเจ้าตี้ที่เคารพชามแฉนตามเป้าหมายแล้วเจอกันใหม่วันแก้บนป่ะแชมป์ปิ๊กป่ะ
1: ปิ๊ก
0: น้อยปิ๊ก

0: ันอยู่ไปพ้นแถวดวงตีแดนชื่อลูกบัญญัติแยวเนื้อจะเอากระเทยเต้นแต่
1: โอ้ลุงใจอันนั้นไผ่ล่ำเหลือนะแต่งตัวหยาบหยาบพอเหมือนเปิ้นปล่อยผีไปเฮ
2: ้โอ้ยก็แดนเซอร์มาเต้นแก้บนนางกากแฉม
1: ก็ไหนลุงใจว่าจะเอาแดนเซอร์เชฟชาเลนเดอร์หุ่นบ้าบ้าไม่ใช่วะ
2: มันมาถึงเป้าบนไว้ฉามแฉนน่ะ
1: นั่นตัวไหนอ่ะ
2: ช่องปันหกเอาแดนเซอร์งามงามหุ่นดีดีคนแปดร้อยก่อนอันนี้คนร้อยชาวแฉม
1: นี่เต้นกี่ชั่วโมงเนี่ย
2: เขากล้าว่านะก้าอ่ะมาฝนฟ้ามาเต้นตัวกันลูกอันแล้วลุงก็จะเมื่อก่อนเนอะมึงขนควดด้วยเขานี่เนอะแชมป์เนอะ
1: โอ้ยังเล่าอยู่เนี่ย
2: กายบนไหนยังก็ได้เปิ่งหยาบ
1: ไปยะได้เขาอย่ารวดเต้นด้วยเขาเนอะลุงใจเนอะ
3: เอาบ่เฮาพร้อมหรือยัง
2: เต้นเลยบ่เจ้า
4: แต่จะเต้นก่อนแล้วเด้อ
2: มาหยาบตีนกูเนี่ย
3: อ้าวเซโร่

0: ลุงบอย
1: เอ้า
0: เขาไปตีลูกคุยพระหลวงบ่
1: เอ้ยเรื่องตีเรื่องต่อยนี่ลุงบอยบ่ชู
0: ้
1: ลาบชาเล่าลูกหมอชู้ได้ทุกเวลา
0: แน่นแน่เบียร์ลุงกินได้ก
1: ่อได
0: ้วาย
1: ได
0: ้เหล้าแดง
1: ได
0: ้เหล้าขาว
1: ยอด
0: เสียงศูนย
1: ์ป้าจ๋อชดยอด
0: เหล้าฝรั่ง
1: เหล้าฝรั่งลุงกินบ่ได
0: ้โหมันเป็นได้ลุงกินมาได้
1: โคลงเปิดฝามันมาจ้า

0: ลุงหมอย
1: เออ
0: ถ้าได้ไปสัตว์ป่านี่ลุงกินหมดล่ะ
1: โอ้ยอกหมดสัตว์ป่านี่นะ
0: สัตว์ป่านี่นะยังกวางนะ
1: กิน
0: ฟัน
2: ได
0: ้กระทิง
1: กิน
0: เหยื่อง
2: ได
0: ้ฮอก
1: กิน
0: ใน
2: ได
0: ้ตุน
1: กิน
0: เต่า
2: ได
0: ้เหม็น
1: กิน
0: ลิ้น
2: ได
0: ้ฟอก
1: กิน
0: ก้าง
2: ได
0: ้กระต่าย
1: กิน
0: เสือ
2: ได
0: ้มี
1: กิน
0: จ้าง
1: กินกินบ่ได
0: ้อันจ้างไปได้ลุงกินบ่ได
1: ้หาหนังมาเนียวเคี้ยวลุงบ่ดี

0: ลุงไม
1: ้แยงแยะ
0: ไอ้ยังเป็นแยงแยะนี
1: ่โอ้แยงแยะกับยังใหญ่นักบักคือกันนั่นเดียว
0: ลุงงูนี่ลุงกินกันน
1: ี่ป้าจิโต้ของหมาก
0: ยังงูเหลือมั้ง
1: กิน
0: งูเห่า
1: ได้
0: งูกันเปล่าย
1: อดเยี่ยม
0: งูสิง
1: เยี่ยมยอด
0: งูกันป้อง
1: ช้ำเหลี่ยม
0: งูใส
1: ช้ำเน็ด
0: งูมัน
1: โอ้กินได้ก้าวัดตะโรนหน้าเหลี่ยมหน้ามนกินได้หมดเปิ้นฟ้าหน้าแผ่นดินอย่างเดียวที่ลุงกินไม่ได
0: ้ลุงกินไม่ได้คืออย่าง
1: ฮะเนาะยืนกับมีดแปลงหน้างออย่างปากหักฮะน่ะ
2: ขันเรามากินแม่เท่าองพอสักกรรมกะจะเอามีดสวกจะเป็นหูพองแพทย์แท้กันบ่
1: เฮ้

0: ตัวเองขี่รถสิ่งอย่างอี้ใครเป็นในแบบอย่างเปื่อนเปิ้นก้าน
1: ายแบบโดมอนกะตัวอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: เอออยู่สี่แยกซุปเปอร์ปุ้นคนแวดตะลุ่มตำรวจกำลังเอาสายมาวัดท่านเอาสเปรย์ฉีดเป็นหูวงแวะ
1: นายแบบอย่างใดอ่ะตัว
0: นายแบบแบบว่าขี่รถเครื่องตัดหน้าสิบล้ออปพลเอาใส่รถไปปุ่นละอ่องอเหี่ยฟื้นเฮ้ยน่ากลัว

0: จนหันเพื่อนเธอทำงานกรมทางแต
1: ่อันกะทำแผนกอย่างตัว
0: แผนกเซเวนะ
1: เอ๊มันเกี่ยวกับอะไรอย่างตัวว
0: ัดถนนนะแต่ว่าฉันหันกับตาเลยความตบปบรถเหี้ยติคนเหี้ยติเดี๋ยวนี้เป็นมัมมี่อยู่หงยาปุ่น
1: เอออันก็โลดโจรนะกะ
0: คือแม่นล่ะกะ
1: เออเฮ้ยโรคแฟชั่นกำลังฮิตเกิดขึ้นตึงวันนะมันบอกคือใส่หมวกกันนอกกันก็บ่ใส่เออโรคสมองไหล

0: นาเลยยังหนุ่มยังน้อยมาตายละอีแม่และอีแม่จะอยู่ต้วยไผ
1: โอ้ป้าเฮ้ยป้าบ่ถ้าเสียใจอย่าคนเฮานะเท่าบ่ว่าหนุ่มบ่ว่ามันถึงตายหมดอ่ะเอ๊ะแต่ว่าลูกป้าเป็นโรคอะยังตายฮะ
0: เพื่อนมันบอกว่าตายเป็นเลือดบวก
1: โอ้อีก็เป็นเอตายกันนี
0: ่บ่ใจหรอกมันเป็นโรคฮอนด้าบวกยามาฮ่าตายอย่ากะฮู้เลือดไผเป็นเลือดไผก็บ่ฮู้บวกกันกองอกงกอยู่กลางกองอ่ะนะ
1: นะนะนะนะรถยนต์ปะนึงใส่เข็มขัดนิรภัยรถมอเตอร์ไซค์ฮื้อใส่หมวกกันน็อกก็บ่ใส่เอ้ยโรคตันสมัยมอเตอร์ไซค์นายแบบ

0: Céu! Mas é o Yuka!
1: Yuka! Minha cá, mi Céu!
0: Não!
1: Minha cá, mas ele não tem nada.
0: Minha
1: โอ้แล้วมันจะหู้เรื่องมาประเด็นเนี่ย
0: ไอ้แซมมันมีแล้วเนอะ
1: มันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นยังตาย
0: ตีต้าน้ำพูดมันเป็นปีมันอยากกินข้าวมันไม่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: แล้วมันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปไม่เชียวบ่ฮือสตางค์สักบาทแม่นก่อแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเนี่ยอย่างใดเหี้ยนี่ประเดี๋ยวเนี่ยข้าเนี่ยอย่างบ่ถูกแล้วเขาเจอจัดการนึกฆ่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างเขาหามมันมา 2,000 แม่เซล
1: อย่ามาแบง
0: โอ้จ้างข้า 10,000 ข้ายังบ่แบกบ่หามจ้ะเน้ออันนี้ 2,000 กะเหล้ากะยาขอนะกะก็อาจจะเฮือมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนึกฆ่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมโตน
1: โอ้ขยมยังเป็นโตน
0: ก็โอ้อันตุเจ้าแถมโตนพออาจารย์500ถึง 1,000 น้อยสวยมากสวยปูกดรวมกันมาฮะ 5,000 อีตะ
1: โอ้สิอย่างใดอันนี้สตางค์ข้าก็บ่ค่อยมีอย่าพี่เซล
0: ก็ไอ้เสียว่าขายหมูวันนั้นได้ 4,600 บ่ใช่กะ
1: โอ้มันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบักกัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการค่ากรรมอ้อเดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเ
0: ด้อมาอันนี้ 5,000 เนาะก็ไปแล้วเด้อ

0: แม่เซลมีบ้านก
1: ็อยู่ก่ะใครเป็นใครตายยังที่ไหนมาเป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: เออตายตายอ่ะมันก็ตายนะคะประเดี๋ยวเนี้ยผู้พันมาเวแล้วเนาะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะยังเมื่อใดฮะ
0: ก็เตียวก็เตียวมันไปกินก็เตียวแล้วลูกกินขำคอมันใจมอก
1: แล้วจะให้ข้าเนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักอย่างอ่ะคะแนนมันจะต่างมาข้านี่เจอ
1: แล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักแน่สตางอ่ะ
0: ถ้ามาจู้อ่ะว่ามาติดประจำลำไยส่วนเหนือฮัลโหล
1: โอ้เสียวจะได้ไหมฮู
0: ้ก็โอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลนปากบอกคือข้ามากรรมเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเนอไม่เสียว
1: เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยกันมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสียวตายมาได
0: ้โอ้ชมชมไปลาชมไปลาลืมไปถามมาเจอนะข้าจะหามศพผ่านมาทางนี้อ่ะเนอไม่เสียว
1: อันข้าจะเกี่ยมตัวไปวัดปุ่นเนอ
0: ไปแล้วเนอไม่เสียวเนอ
2: หวานไอ้แซมละ

0: ข้าตาย
1: ฮะผัวแม่เซียวบ่ตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
0: ผัวแม่เซียวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าปู่แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไปแอบปันว่าจะไปเอาศพมาไปปูน่ะ
1: ผัวแม่เซียวบ่ตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อผัวข้าเต้รุ่นนั้นเฮ้ยพรตายเต้รุ่นนี้
2: ฮะศพปุพันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ตีข้าอยู่มันยังได้อีกันนี่เขาไปโต้ยพ่อขอกันไปไป
1: เฮ้ยพรตายเต้รุ่นนี
3: ้โอ้เกือบมาดีแต่เสียวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นักก่อน
4: กันนี่หรอก
3: แต่เฮ้ยเต็มกล่องแ
4: ต่
3: ตีข้าได้ทำแห่ปันดมแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเซลล์อันนี้ของข้า
4: โอ้เซลล์อันยังประเมินกันหากข้านี่อย่างเขียวอุ้มหุ้มและเซลล์เรียกแดงปะลึง
3: โอ้ข้าขอจะไปหน่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนมเอาไปล่างฮะสองสามวันมันก็แก่แดงปะลึงละ
4: อ
3: ันนี้ของเซลล์ใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอันนี้ก็ไอ้แชมป์ไปแล้วเนอะ
4: วะ
3: ไปแล้วเนอะ
4: เชลโลดยังมาเอาล่ะสตางค์นี่เห็นจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอา
4: อ๋อ
5: ตายแป๊กนะข้าจะตายสมใจ
4: เชลมาก่อน

0: หมู่เฮาจะมาร้องทุกข์เรื่องรถฉอๆช่างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเพราะรถฉอๆเนี่ยชงกินเหม็นทำให้อากาศมลชภาวะอากาศเป็นพิษป้ายบาปอยนายรถขอย้อแหม
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องมันเป็นไปได้กะว่ารถสอๆจะเหม็นขนาดนี้รถเปิ้นนั่งตึงวันจะเหม็นกะคนขับเปิ้นก็มีคนทำความสะอาดเปิ้นก็มีโล
0: กไม่เหม็นได้หรอกนายอำเภออ
1: ้าวแล้วมันเป็นรถของท่านสสท่านใดชื่ออะหยัง
0: บัดตั้งมาห้องท่านชอชอห้องชอชอกะปอก็รถชอชอกะรถชูช่วมให้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวแล้วรถขอยอล่ะ
0: ก็รถคนขยะให้น่ะเอามาขว้างบ้านเฮาอย่างหยังจังบ่เอาไปขว้างที่อื่น
1: อ้อผมนึกว่ารถท่านสสเป็นมารถสูบส้วมกับรถขยะครับๆๆแล้วผมจะจัดการให้เนาะหน้าบ้านผมก็เต็มฮะลูก

0: แน่ๆลุงสิงแบกป้ายไปประท้วงไผ่ทำหม้อ
1: ไอ้ลุงเจงจะไปประท้วงรัฐบาลนะประท้วงชาติและนาชกลวดแผ่วอยอประท้วงหมดเลยอ่ะ
0: ประท้วงเป็นเรื่องอะยังลุง
1: ประท้วงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกะ
0: โอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติลุง
1: บาดใจบาดใจเป็นการรัฐบาลเนี่ย
0: โอ้มันไปเป็นต้าเปิ้นได้อย่างใด
1: ก็ปีที่แล้วกับปีเชิญเนี่ยนะรัฐบาลเผายาบ้าเป็นล้ำรถฉิบหลอปุ่นนะมึง
0: โอ้เปิ้นยับได้เปิ้นก็เผากะลุง
1: เผาเด็กๆจนแต่บาดาเมายาบ้าเป็นเดือนนะมึงแปลงฝนมาเป็นกำเดียวชิบวันเช้าวันบะย่างน้ำท่วมเกือบ72จังหวัดเป็นอย่างใดลุงต้องประท้วง
0: ว่าไปลุง

0: ไปประท้วงอะยังหาหม้อลุงสิง
1: ห์โอ้ยกะฝนแห้งฝนแรงเนี่ยนะก็บ่ได้ลุงก็จะประท้วงนี
0: ่เอาไปเกี่ยวอะยังกับฝนแห้งฝนแรงอะลุง
1: โอ้ก็บ่เผายาบ้าแล้วฝนก็เลยบ่ตกเนี่ย
0: เอาเมื่อเผาบ่ได้ยาได้นี่เอาไปขว้างในทะเลดีกะ
1: จะไปเยี่ยเนอเกิดอับไปขว้างในทะเลเนี่ยนะยานมากในเปิ้นกินยาบ้าเมายาบ้าพ่นน้ำขึ้นมาน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเป็นเบ้นเป็นกำเลยน่ะ
0: อ่านให้หมอ
1: โอ้
0: โอ้ยาบ้าคือพิษร้ายอันตรายแม้แต่เทวดาและพญานาคเฮ้อ

0: โอ้ยรูปหล่อเมียหลายตายน้ำตื้นแต
1: ่มันเอาไผ่ล้ำเหลือลุง
0: โอ้ยอันเมียมันนะไม่เป็นหมื่นบุญอีน้อย
1: แล้วที่ให้แหวนโซเป็นหมู่เนาะลุง
0: ก็เมียมันหมดน่ะกะแต่ว่าปีกไปละมุงแล้วนะ
1: ยังอัน
0: นั่นเนาะ
1: ก็มันรูปหล่อเหรอลุง
0: เออคนรูปหล่อออกบ้านเหมือนดาราปีกมาโดนผ้าห่ออย่างมัมมี่มันดักแด่แต่

0: ่อไปขอเชิญท่านสจ.ประพันธ์แก้วเก๋เอามาอ่านประวัติย่อโดยละเอียดครับ
1: ขอขอบคุณพิธีกรท่านอบต.สายทองทองเจริญผมก็งงเหมือนกันนะครับอ่านประวัติย่อโดยละเอียดแต่ก็จะอ่านนะครับคนเขียนบ่ได้อ่านคนอ่านบ่ได้เขียนผิดพลาดตอนไหนขออภัยตวยนะครับประวัติผู้ตายผู้ตายชื่อว่านายลึกนามสกุลลอดแลดพ่อแม่บ่ปรากฏนามตอนเมื่อเป็นละออนเฮียนอยู่ป.4บ่จบเนื่องจากอายุเกินครูไล่ออกหลังจากออกจากโรงเรียนแล้วมาเป็นขยมวัดได้ทํา3วันตู่เจ้าไล่ออกจากวัดแถมเนื่องจากลักข้าวเย็นไปขายหลังจากนั้นก็ออกมาประกอบอาชีพลักเล็กขโมยน้อยเป็นหลักในที่สุดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปติดคอกเป็นเวลา3ปีเกือบจะพ้นโทษไปตีผู้คุมแถมก็โดนเพิ่มโทษไปแถม2ปีพอพ้นจากคอกมาด้วยความเป็นหนุ่มก็มีความเจ้าชู้เอาเมียเหมือนเปิ้นถ่ายผ้าสุดท้ายไปเจอเมียมัดพยายมเตี้ยวหลวมผมตั้งย่างจ้าหน้าดำแล้วก็จบชีวิตลงอย่างน่าอนาถที่เล่ามาทั้งหมดนี้ยังบักเกิงของความบดีเปิ้นเตื้อสวัสดี

0: ต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ออกมาวางผ้าไตรครับขอเชิญกำนันบ้านเฮาครับขอเชิญผู้ใหญ่บ้านขอเชิญท่านอสมขอเชิญท่านอบต.ขอเชิญท่านสจ.ออกมาวางผ้าไตรพร้อมกันเพราะผ้าไตรมีผืนเดียวครับ
1: อันนี้ผ้าไตรผืนเดียวกำกับคนแจงคนแจงเป็นดีสังเวชกว่า

0: ูเท่าเนี่ยเมาหลับเมานอนตายอยู่ฮะเนอะมาเกิดไปหิบหายอย่าง
1: เงี้ยโอ้ยหิอย่างนั้นเหรอหิปวดตายปวดเท่าปวดตายปวดรวยปวดล่ำโอ้ยนี่กี่โมงเลยนะโอ้ยโมง
0: สามวันปวดเที่ยงอะ
1: เออเจ้ามันสูบดีเนี่ยข้าเกิดได้แล้วเขาจะรวยละเขาจะรวยเงินเป็นล้านล้านล้านล้านล้าน
0: รวยเน่นเน่น
1: บัดนี้แหละสู่พ่อข้าวเนี่ยพ่อหนังสือพิมพ์นะครับเปิ้นปลดคนงานออกเป็นร้อยร้อยปันปันคนเนี่ยเขาจะรวยกับเขาแล้ว
0: รวยอย่างไรเขาเอาเงินที่ไหนมือ
1: โอ้เขาก็ทำตัวเป็นเจ้าพ่อกันเออฮือเหล็กฮือดวงฮืออย่างนั้นว่าบุญมีกรรมบางอย่างนี่เขาแม่เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ห้องเอากระหันตั้งกล้าข้าจะเป็นเจ้าพ่อข้าจะเป็นเจ้าป่อถันนูบินฮือสู่เป็นตั้งเข้าเนี่ยสู่สู่ไปซ่อเอาชุดฮือข้ากำผ้ามัดหัวการสันลงอันนี้มันเหมาะๆนะดีก่อนมีก่อนมีก่อน
0: จะเอาสันลงสันลงมันบ่มีสู่มีก็สิ้นยอกผืนเดียวเอา
1: ก็เกินเราไปกาลงทุนไปแปะไม่ให้กำข้าจะแปลงห่อดีๆเหมาะดีๆแปะเหมาะข้อดีนะเขาจะ
0: วางเงินก็ถาตัวบ่มีนะ
1: เฮ้ยจะไปหน่อยข้าจะจัดการคนเดียวรับรองสู่รอรับทรัพย์อย่างเดียว
0: รวยจะไปให้เดือดร้อนถึงข้าแล้วกันเนอะ
1: เจ้าป่อธนูบินเหยียง

0: ือใช่แกมาเนี่ยปอดเข้าบ้านมาเลือกมาอย่างหุ่นอ่ะละอ่อนหมดอ่ะ
1: หลายคนน่ะ
0: สู่จัดการนะใครไปเตรียมตัวนะ
2: สวัสดีครับผมจะมาขอดูดวงครับจะป่ออยู่ก่อนนี้
1: เออไผ่น่ะ
3: อันผูกขาดอันลูกปุ่นใต้ปุ่นแม่จะมาขอพ่อเมื่อก
1: ระเจ้า
3: ก่อ
1: นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบอกว่าเปิดจะทรงก่อนอีกเนอะ
3: ครับครับครับ
0: เล่นน้อยเล่นน้อย
1: จะพ่อแม่แล้วเฮ้ย
0: มาเนี่ยช่างหาบัดเดียวชมาเนี่ยยังกันเนี่ยออกบ้านมากี่กอง
1: อันเนี่ยไปกี่กองเนี่ยปนว่าถามว่าออกบ้านมากี่โมง
4: โอ้ผมครับก็ออกบ้านมาสักเก้าโมงนะครับ
0: ยังมาก็ว่าขี่ชีลม
4: อันนี้เราไปลุ้ม
1: ต้นถามว่าเตโอมาก็ว่าขี่สี่ล้อมา
2: ขี่สี่ล้อ
1: รถสี่ล
0: ้อเอาขี่ด้อยมาหรือเปล่า
4: อันยังขี่ด้อยบ่ได้น่ะ
1: เอาของกินมื้อปอกก่
4: อบ่ได้เอาหยังมาชักหยัง
0: บ่เดี๋ยวนี้สู่ต้องการอันใดจะฮื้อเจ้าป้อธนุบินช่วยเหลือว่ามา
2: คือว่าผมเขา3คนเนี่ยจะมาขอดูดวงว่าบ่เดี๋ยวเนี่ยโอ้ชะตาชีวิตมันยังบ่ล่ํามารวยชะตัวมันเป็นหยังจะมาขอเนี่ย
0: ดูลักษณะสู่เขามื้อนี้บุญมีแต่กำบังแต่บ่เป็นหยังถ้าสะเดาะเคาะแล้วถูกจะดีจะร่ํารวยมั่งมีเงินทองคือเอาจ้างมาคนละหมู่คนละหมู
4: ่โอ้โหเอาจ้างอย่างคนละหมู่ก็มันจะจ้างก็มามีนะจ๊ะป่ะ
0: จ้างมันอยู่บักไก่มันอยู่ในหลังที่เป็นปวกจบโฟ
4: จ้างปวก
1: จ้างปวกจะกินเบียร์เป็น
0: กลางเกียร์พี่มักได้ก
4: ็ได้ครับจ๊ะป่ะได้ครับ
0: ถ้าได้อีพ่อก็จะช่วยโซ่โซ่ช่วยอีพ่อก็จะช่วยโซ่เอาแล้วเนอะฮึกเยี่ยมจ้างมาภายใน3 วัน 7 วันถ้าเป็นอย่างนั้นอีพ่อจะช่วยโซ่มาได้สวัสดีสวัสดี
1: โอ้
2: ใช่เจ้าพ่อ

0: ้ตั้งแต่เป็นเจ้าป่อมาเงินเป็นปึกปึกหย่าวกนั่นไม่เนี่ยดีละมันมาอยู่กันดีละเขาจะได้เอาชัดตังเอาช่วยเอาแหวนอะไรที่เขามาตานึงเขาดิจดไปเอาเมียใหม่
1: สวัสดีเจ้าป่อ
0: เหลือเหลือเหลือน้อยเหลือน้อยมันยัดสังหาม
2: ันเหลือน้อยเหลือน้อย
0: เออชูปากันมาหาพ่ออย่างนี
1: ้วันนี้นี่นะผมจะว่าจะมาดูดวงผมแต่จะมาดูดวงเจ้าป่อ
0: ดูดวงอะไร
1: ว่าเจ้าป่อนี่จะตายเมื่อใด
0: เจ้าเฮ้ยเฮ้ยจะไปแล้วครับ
2: นี่เอาเงินมา
3: เงินมาทันนี่สู
0: ปืนปืนปืนเขาจะมาปืนเจ้าป่อ
2: เฮ้ยเอาเงินมา
1: เงียบไว้
0: เออเออเออประเดี๋ยวนี้สูงเขาเอาแจ้งตังไปหมดแล้ว
3: แล้วเจ้าป่อยังมาช่วยสูง
0: เออเจ้าป่อโล่นหนีตาได้นั่นจกปืนบอกแหลกแล้วกะเนี่ยเปิ้นว่าเจ้าป่อธนูบินธนูบินเงินบินไปหมดแล้วสูง

0: น้องหันผ้าขม้าก
1: ็บาหานบาหานมาเล่ามาแต่ว่าเอาไปขว้างไว้ไหน
0: คำอ่อนเหยอู้กับลูกกับผัวน่ะอู้มันม่วนจาหวานๆพ่องเต้อยังมาฟังอีล่าข้างบ้านเนี่ยเปิ้นอู้กับผัวอู้ม่วนจาหวานน่ะตกกระสูนี่อู้กับผัวเนี่ยปากยังกินเล็กกินขาง
1: อีล่าอู้ม่วนน่ะแล้วสูเนี่ยบอกไปขออยู่ด้วยมันเหีย
0: น้อๆบ่เติกลูกบ่เติกเก่าสักกำน้อ

0: คำอ่อนเฮ้ยนอนอ้อมทีวีอยู่งั้นเต้อจึงบ่คืดก้าคืดขายอย่างพ่องกา
1: บ่ไปบ่ไปมีผัวกับผัวหาเลี้ยงกะ
0: ยังบ่พอน้องแดงข้างบ้านเปิ้นพ่องเปิ้นก้าเปิ้นขายจะพอมีรถมีลามีเงินมีทองอ่ะ
1: น้องแดงจ้างก้าจ้างขายแล้วสู้ยังบ่ไปขออยู่ด้วยมันเหี้ย
0: พอบ่ได้พอบ่ได้อ่อนเฮ้ยถ้าเปิ้นมีบ่อนอย่างงัวอย่างควายนั่นน่ะสู้นี่ข้าเอาไปแลกหมื่นละเน้ออ
1: ันว่าไผจะเอาไผไปแลกก่อนไผบ่ฮู้

0: เมียเฮ้ยวีหัววีเก้าไอ้พ่องเตอะพ่อหัวยังโป้ยาขึ้น
1: บ่าวีบ่าวีบ่าวีพ่อละครทีวีอยู
0: ่ยังบ่พ่อสีอ่อนเนี่ยเมียสุรินเนี่ยโอ้เปิ้นแต่งตัวงามงามกว่า
1: โอ้ก็สีอ่อนมันงามอ่ะแล้วสูก็ยังบ่ขอไปอยู่ต้วยมันเหีย
0: นอบิดคอลิ้วสะตกไปหลังเฮ็ดดีจ้า

0: กินข้าวขาบนี้ล้ำแต่ล้ำว่า3จานแล้วยังบ่อิ่มเด้อก้อย
1: กินล้ำกับลูก
0: โอ้สู่อู้หยังอันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ข้าจะอู้เงี้ยมีปัญหาก็
0: อ่อนเนี่ยข้าก็ถามหน่อยเด้อสู่เคยตากไงคำคันข้าวแล้วก็ยาแดงเต็มหูดังก่อ
1: บ่เคยเก่าอ่ะแต่ใครปะ
0: ปองหยังมาหยังหันให้ซึ้งใจแล้วเด้อเมียนี่นะถ้าบ่เลิกลูกกับนี่ทกสนี่นะสู่นี่จะบ่หันข้าน้ำซ้ำเด้อฮึ
1: กาย

0: ลูกหลานทั้งหลายแถวนี้ไผ่ใหญ
1: ่โอ้ลุงไปอู้ลักเลงกะถามมาคนใหญ่คนใหญ่เนี่ยลุงมีหยังมีปัญหาหยัง
0: บัดใจบัดใจบัดจะไปเข้าใจผิดคนใดใหญ่เนี่ยนะลุงแค่ขอช่วยแบกข้าวสารเมื่อบ้านบัดใดลุงบ่ไหวลุงเจ็บเอว
1: โอ้เออเนี่ยลุงอันแขนซ้ายลุงไอ้มาซับอันอย่างน่ะหูปอันอย่างน่ะ
0: นี่นี่นี
1: ่ฮะ
0: จักกิ้มเจ็ดห่างยุ่งวะ
1: ข้ามกัน
0: ไงอ๋อแล้วหูกับว่าถ้าลุงยกแขนซ้ายขึ้นสัก500เที่ยวนี้อันยังจะเกิดขึ้นสูงกว่า
1: ว่าปากันลุง
0: เอ้ยน้อยไป
1: อันก็ฝนตก
0: เอ้ยเรื่องเล็ก
1: โอ้แล้วมันยังไงอ่ะ
0: มันก็ปวดแขนกายน้อย

0: ในสัตว์เจ้าวัดนี่ใครจะลองปุตตานี่บอก
1: ปุตตา
0: เอออ
1: ะยังเตียวถนนปุ๊บกับ
0: ต่อ
1: เก่งบอก
0: เฮ้ยเก่งบ่เก่งมึงพอปุ่มลุงนี่นี่นี
1: ่นักเลงกันเนี่ยฮะ
0: อันล้ออัน
1: นี้หูมันยังนี่
0: อันล้อนี่น่ะคือหมูเขียวตันหมูเขียวตัน
1: เป็นนักเลงเนาะแล้วมันจ่อยอย่างเนี่ยมันมีเขียวตันเขียวตัน
0: อ่ะอันล้อถ้าหากว่าวันไหนอันลุงระลึกได้เอามือลูบที่ปุ่มระลึกกระถาเอาเข้าอุ่นมา2กิโลเอากินทอดมา2กิโลลาบมา1กิโลใช้อัว2คดลุงกินเข้าไปแล้วอันหยังจะเกิดขึ้น
1: อาจจะเกิดแสงประกายก่ะ
0: ไอ้บาใจบาใจ
1: อ๋อแล้วมันไปเกิดอะไรอย่างเกิดอย่างขึ้น
0: เฮ้ยมันก็เกิดการกัดขี้ปุ่มมากะไอ้น้อย
1: การอู้

0: ยี่ยมเจ็ดวัดเว้ย
1: วันนี้แหละวันนี้แหละคิงจะได้ลู่ลิศของง่ายหน่อย
0: ให้ปะ
2: ไอ้เท่ามูนี่ยังได้ดิคนหนุ่มคนกำปั้นนั่งไว้กันเป็นมูไม่มูไอ้สู่เท่าบดอกบดายมาตีกันอย่างกลางวัน
0: น
2: ี่
0: คนอื่น
2: มาตีบดต้อง
3: มาปล่อยเขา
2: ปล่อยเขา
3: ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมัน
4: เสือใต้
5: สิ
4: งเหนือ
5: เสือ
4: ใต้
2: คือมัน
3: เอาเลยยกเลยยกเลยเนี่ยยกเลย
0: วันชินมาได้เนาะถ้าประชาชนคิงเหลียว
1: เหมือนกันวันนี้ตู้เจ้าหนักบดาย
2: ฮ
1: ะมามีงานวัน
2: ไอเสือขี้เข้วฮะกันเดี๋ยววันนี้มอกได้ฮะอยู่ที่ไหนสิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้เอาตีนเข้าอยู่ไปไปไกล

0: ไอ้เสือขี้ปุ๋มบันไต
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
0: แกให้ปะมาเมินละดีนะกันเดียวฮะเจ้าใส่มาแก้มเราแม่บอกฮะ
1: ไอ้เนี่ยกะที่เขาลือว่าคิงไอ้สิงจะกิ่ม
0: สิง

0: น้องแดงป่อมีบ้านก่
1: อพี่ป่ออยู่ในโซนน้ำยายล้างบ้านค่ะกะ
0: โอ้ลุงใจอารมณ์ดีฮะ
2: ไอ้แชมป์กะ
0: ครับ
2: ตั้งปีนี้อารมณ์ดีเนอะแชมป์เนอะปีแล้วใช่ฉานล้ำยายออกพ่องบังออกพ่องแชมป์พ่อปีนี้ฮะเหรอจ่อเผาไม้กำบนเนอะแชมป
0: ์โอ้ลุงใจเอาไม้อย่ามากำ
2: ไม้บักกอกนะกะ
0: อันไม้บักกอกเนี่ยนะเอาแปลงตั้งหัวบะไดมันก็จ่อมันก็แตกใบลุงใจ
2: อ้างว่ะ
0: แต่กะ
2: บอกว่าที่แน่ๆปีนี้ลุงป๊อกแน่กันแล้วก็จะได้ลบหนี้ทกช.กันแน่นะแชมป์

0: แชมป์เฮ้ยแชมป
1: ์ครับ
0: โอ้โหนะได้ยินว่าขายลำไยละอีกอะ
1: ขายแล้ว
0: ขายเจ้าใดน่ะแชมป
1: ์โอ้โหได้แสนปลายลุงใจ
0: เอ๊
1: ะโอ้โหโอ้ยังไงอ่ะ
0: มันมีค่าลุงเนี่ย
1: มันใหญ
0: ่ชวนแก้ชวนว่าได้แสนปลาย
1: ก็มันถูกขายไปตามถูกแล้วลุงใจแล้วลุงใจมาขายเ
0: จ้าไอ้มาขายเจ้าเลยรอราคามันขยับแถมหน่อยปีนี้นะแชมป์ลุงได้ไปอู้กับผู้จัดการวิทวัฒน์ไว้แล้วเนอะผู้จัดการทกช.นะ
1: ครับครับว่าไง
0: ว่าปีนี้จะล้างหนี้หมดอันค่าเหลือจากหันจะเอารถเก๋ง BM ชักกันนะแถม
1: ขอทีทุกคนเนอะลุงใจ
0: แน่นอนแน่นอนกะยินดีกับลูกกับหลานเนอะ
1: คร
0: ับไปละ

0: ลุงใจลำไยมาขายเด
1: ้อไปถามน้อยอย่างนั้นเหลือบ่ะ
0: โอ้คนเฒ่ายังไดเพิ่นถามมาได้อ่ะ
1: ผมจะไปขายอย่างไดราคานะกิโลบาทอ่ะ
0: โอ้ก็มันถูกกว่าขายไปตามถูกมันก็ยังแควหรือบ่ได้กะลุงใจ
1: ก็กูบ่ขายคนคืนเนาะคนเก็บเนาะกล้าปุ๋ยกล้ายาเนาะกูแปะเพิ่นมาหมดแล้ว
0: อันปีนี้เนี่ยบ่ได้ขี่เนาะ BM ที่ว่าเนาะ
1: BMX ก็บ่ได้ยาแถม
0: อันปีนี้นกเอี้ยงมาได้ห้องหำแล้วก
1: ็มันมามีแล้วนกเอี้ยงอ่ะแต่มันมีนกเขานะแถม
0: มันยังได้หมอนกเขาอ่ะ
1: กูไปยืนแม่ต้นลำไยฮะเนาะ
0: กู
1: จำกูไปกู้ชะตังติ๊กๆกูไปเอามาแถมชามแทนนะเดี๋ยวเนี่ย
0: นั่น
1: ก็ลำไยถูกไปติ๊กๆไปนั่งเป็นกำกึดปืนหลองเข้าเชียงต๊อกโตห้องแถมมึงว่ะ
0: นั่นห้องยังได้ฮะหมอ
1: แกงให้กูจะเผาว่างชักวันนะโตตัวนี้นะฮ่าจะได้ไปอู้กับผู้จัดการวิชวัฒน์ยานาโฉผู้จัดการทกช.ละแฉม
0: จะไปอู้เป็นอย่างไรลุงใจ
1: ก็ขอไปเลื่อนไปปีต่อๆไปนะกะจุกไอ้ละก็ห้องเพลงทกช.ลกนะแฉม
0: เพลงกันอย่างทกช.ลกลุงใจ
1: กะทกช.ลกนะกะแฉม
0: เออลุงใจ

0: ื้อปอกมึงปาดตะกิ่งน้ำยายอันน่ะเมื่อก่อนมันบัดตายมันไม่ใส่น้ำน้ำยายกับอีแม่แม่อันเสื้อปอกมึงแล้วแม่งอมแม่งอมโอ้ยน้อ
1: โอ้ย
0: แม่
1: อีแม่ก็จะไปกุดนักกาคำเดียวจะบัดสะบายแหมแล้วนะปิ๊กไปนอนพักผ่อนที่บ้านก่อนเถอะคำเดียวไอ้เอกก็เลิกงานเลิกงานมาแล้วป่ะ

0: แม่เป็นได้พ้องปี
1: ้ถ้าจะรับละกะเอออีกเนี่ยอีแม่มันเดือดง่อมนะปี่ว่าเฮาเสาะผัวใหม่อีแม่สักคนบ่ตัวจะได้หายง่อมหายเหงาพ้องอีบ่ฮู
0: ้อีปี่ก็ว่าไปเลยแค่หันแวนของอีป้อเมื่อซื้อขึ้นมาเป็นสาวอ่ะห้อยน้ำตาก็จะเป็นสายเลือดอ่ะจะมาอู้เรื่องแฟนใหม่ผัวใหม่เพิ่นมาเอาเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่ละเพิ่นบ่คือจะอาน
2: อีพงกูขอตบปากมาเอ้คือแม่มึงกำล้อเป็นลูกเป็นเต้าบ่ฮู้จักใจกูถึงว่ากูงามกูงามเฮ้ยเฮ้ย

คล้ำดำไปนิดต้องไปทำฟิตเนสเกรดจะได้ดีขึ้นเสียงใช้ได้แต่เสียงไม่ถึงบางครั้งเกือบจะไปไม่รอดเพราะว่าปอดไม่ใหญ่ต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมกินส้มและผลไม้เยอะๆเสียงจะได้ดีมีพลังร้องเพลงเหมือนคนเป็นหืดเป็นหอบตอบว่าไม่ผ่านกรรมการจะบอกให้นะจ๊ะแม่หนู

นักร้องชายท่านนี้ตอนมาร้องรอบสัปดาห์ร้องเสียงดีมีพลังเสียงกังวานแต่พอมาร้องรอบนี้เสียงแหลมรีบเพราะใส่กางเกงฟิตมันไปบีบรัดกล่องเสียงเส้นเสียงร้องเสียงสูงเหมือนวัวจะถูกเชือดและรอบนี้ก็เลยถูกเฉือนคะแนนแต่งตัวไม่ถูกแนวเพลงลูกทุ่งกรรมการจึงตัดคะแนนไปครึ่งคะแนนดูสิมาร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆยังใส่ตุ้มหูนุ่งกางเกงยีนเราร้องเพลงลูกทุ่งนะจ๊ะไม่ใช่ร้องเพลงสติงกรรมการขอติงเพื่อวงการลูกทุ่งนะจ๊ะจะบอก

ชนะเลิศในวันนี้เสียงดีร้องดีหุ่นดีเซ็กซี่อีกต่างหากสอดใส่อารมณ์เพลงได้ดีร้องไปเต้นไปเสียงลื่นไหลอกก็ย้ายใหญ่ถูกใจกรรมการเหลือเกินฟันธงลงไปเลยว่าคนนี้แหละถูกใจจริงๆหนูอยากจะเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงไหมจ๊ะถ้าสนใจอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือให้ถ้าหนูไม่กล้ามารับอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือไปให้ที่ห้องพักนะจ๊ะหนู

0: ครับป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำป้อกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับป้อเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเหนื่อยอายฮะป้อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าครับป้องคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: อบอยู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอพญาเก่าคืนโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวาหะเทกเพียง
3: สาธุคาถาเรียก

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ้างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ้างซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตปุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
3: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องขึ้นดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: เดียวก็ได้ลูกถ้าบ่ได้กินเหล้านะอันนี้มันยากการเนี่ยทานมันยังอย่างเท่ายัง
1: กินเหล้ามาเหม็นที่ห้ามันจะตายอย่างง่ายอย่างก็ไม่ยาก
0: เหม็นที่ห้าดีกว่าไอ้บอกติ๊กก้า
1: พูดอีมีปัญหา

0: องแดงป้าพ่อรู้ป้อมึงแบกกระสอบหญ้ามาต่าวหันนะฮะ
1: อีป้ออีป้ออีป้อเป็นได้พ่องมันกระสอบอันอย่างล้ำเหลือเนี่ยฮะ
2: น้องน้องอีล้ำเหลือแต่
1: โอ้ไอ้แซมไอ้แซมมาอยู่อย่างในกระสอบนี
3: ่ไอ้ขี้คานเตียวอย่า
2: ลาโหหัวอีน้อยมันไงหนังอีนี่มันแกงอีป้อลูกเนี่ยฮะ
3: ก่อยป้อแกงเขาก่อนลูกแต่ว่ากินข้าวกับน้ำพริกอ่ะอันนั้นบวยซ่อนเขาเพชรทิมตายอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อมันเป็นหนังอีบ่ลูกจ่ายกูเอาเลยวันพระใบใจมีวันเดียวเนอะบ่าแค่นี้ต้องชำระ

อีพ่อว่าก็สอบเนี่ยไว้นี่ให้เฮามาแบกมีที่ไหนน่ะอ๋อตั้งนี่โลเนี่ยลงยกก็นักก็โอ้นักโอ้ยอ่ะถ้าแบกไหวสงสัยถ้าจะได้กิ้งถ้ามากิ้งก็ถ้าจะได้ลากสองอย่างเนี่ยลากกิ้งๆนี่กันเนาะไปละ

0: หัวอีน้อยมึงกิ้งกระชอบมายังเข้าบ้านมาอันนี้นี
1: ่กระสอบหญ้านะกายแม
0: ่โอ้แล้วพ่อมึงรอไม่ไหน
1: หมูเนื้อข้ามัน
2: ข้าไม่ไหนกระชอบเปชูชูหอข้าออกกลับไม่ไหวแล
0: ้
2: วโ
0: อ้โหข้าจะเอาชูออกมาบัดเดียวเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอลุกหน้าดุกดำดำเขียวปะตกปะเชียง
2: ข้าไปรอแล้วชูข้าไปรอแล้ว
1: มันรอแล้ววันพ่อภัยจะไปแบกหญ้าแถมครับคุณพ่อ
2: มันจะไปไหมย้อนเย้ยกดเหนือผัวอีแดงควายดูแค่นี้กูต้องเชื่อมละกูต้องเชื่อมละ
3: เพลง
4: ละ
3: ล
4: ู
3: ก
4: นี่
3: เ
4: นาะนี่มาแหละนี่โอ้ภาษา
5: จี
4: นมา
5: ต้อง
4: เ
5: พี้ยน
4: แ
5: หละ เ
4: กี่ยวกับ
5: เกี่ยวก
6: ับหลังกล้อง
4: ภาษาจีนมาต้องเพี้ยนหนึ่งพูดจีนมาเนี่ย
6: มันเริ่มจะพอแล้ว
5: พี่นาไปตรงปูน
6: เลิก
1: มันมาตกมั่ว
5: เลิกก็ใช่พี่แล้วนะ
7: เราหางโอ้เอาตีไปตรงปูนเลยเอาตีมาตรงปูนด้วยกัน
5: ต
7: ี
5: ไป
7: ตร
5: งถนนเลย
6: ผู้ชายก็อ้วกนี่แล้วลูกอันนี้เอาเอามัดจุกกันหน่อย
4: น้าอ้าวันแต่ก็อ้วกกระซอกพันอยู่วะ
6: น้าอ้วกพันแหละต้องแหงได้กินจุกกินเนี่ยเพิ่งชูโพดหมอนหลับมาเลี้ยงเพิ่งในแห้งเอาหลับมาชงมาบ้านนะบอก
5: ใจเย็นรับไปเถอะมาตั้งไปก่อนตายแล้วนี่เหรอ

0: อ้าวสวัสดีครับสนใจรถคันไหนครับเชิญตามสบายเลยครับ
1: ต้องการรถคันเนี้ยเจ้า
0: โอ้คันนี้ดีเลยครับปี88มีอะหยังดีๆแปลกๆประกอบนอกสภาพเดิมๆเจ้าของเป็นแม่หญิงขับมือเดียวบ่เคยเฉียวเคยจนเจ้าของห่วงนักห่วงนานะข้าน่าจะมาขอซื้อคืนผมบ่ฮื้อครับเก็บไว้ขายให้ลูกค้าชอบที่มันมีอะหยังแปลกๆเนี่ยสีเดิมๆเล็กเดิมๆตัวทางแข็งบ่เชื่อเคาะดูก็ได้ครับถ้าบ่ชอบเอากันอื่นก็ได้นะ
1: เอากันเนี่ยเอากันเนี่ยเจ้าเอากันเนี่ยเจ้าชอบที่มันดังป้องป้องป้องป้องอ่ะเจ้า
0: โอ้โชคดีครับ

0: ื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นไอ้กระโบมาเปิดเพลงในรถของเฮาอ่ะมาลั่งจะเป็นขโมยอย่างก้าตื่นแหละตื่น
1: แหละโอ้ข้างบ้านบุญกาวันนั้นเดี๋ยวอย่าลุกไปพ
2: อรถกระเจ้าคืนมา
1: ใครอ่ะผีมาเปิดเพลงในรถเฮาเป็นแม่หญิงมีมือข้างเดียวเหรอมาเคาะตัวทางรถป้องป้องป้องโอ้ยเบาแล้วเบาแล้วโอ้ยเบาแล้ว

0: อ้าวสวัสดีครับเป็นได้พ้องมีอันยังคือผมฮับใจก็รถที่ซื้อไปอ่ะป้องป้องดีก็
1: อืมก็ย้อนป้องป้องน่ะก็ถึงเอามาคืนน่ะบ่ได้หลับบ่ได้นอนคืนหุ่งพี่ไม่ยิงผมยาวมีมือข้างเดียวเคาะตัวถังรถป้องป้องป้องคืนหุ่งเนี่ยถามดีถามแต้เตอะไอ้เอารถผีตายที่ไหนมาขายหื้อฮะไปเอารถที่คืนไปแล้วเอาเงินคืนมา
0: อันนี้จะไปมาโทษผมบ่ได้พี่พ่อผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ารถคันนี้อ่ะมีแม่ยิงขับมือเดียวปี88มันก็เลยมีไอ้อย่างแปลกๆเอากันอื่นฮื้อคุณกับบ่เอาจะเอากันนี้ถ้าบ่พอใจผมเปลี่ยนกันใหม่ฮื้อก็ได้หรอ
1: ไหนรถเปลี่ยนใหม่กันไหนอยู่ไหน
0: ปุ้นผมเอาไปฝากไว้ที่วัดปุ้นพวงมาลัยพาวเวอร์สติ๊กเกอร์ลายไทยไปด้วยแรงศรัทธามีพระนำหน้า
1: อันมันเป็นรถไอ้อย่างอ่ะ
0: รถลากศพ
1: โอ้ยอย่างอันปกาก็เอาไปขาย

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างไดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเน
1: าะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลําเนยเนาะ
0: ลําก็กินบ่ลําก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้องบ่แข็งยังอย่าพอว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปหน่อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินกว่าตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปหน่อยน้ําปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้องบ่จางคนเฮากินเค็มล้ําบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: เช้าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนายเนอะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่สิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ะก็บ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนายเนอะ
1: โหแล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่สิหักไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
0: าะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบพุ่นน่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: ๆเอาละเน่ไปละเน่

0: ขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮื้อน้องนี่บ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวมันก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันจะไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมันไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นอือว่าขึ้นก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆนอกกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักเอ้ากอดมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อไป

0: เอ๊ลุงใจเขาไปซ่อสตางค์ใจสักหน่อยบ
1: ่ไปช่อตังได้มันไม่ได้ช่อง่ายๆอย่างพักแคบลูกแฉม
0: เออนะเอาอย่างอี้คือลุงใจแต่งเป็นคนตาบอดและผมจะเป็นแข้งโคและไปซ่อขอทานนะไม่ต้องลงทุนเลยอ่ะ
1: ก็ไปตังได้เปิ้นฮู้จักเฮาหมดลูกแฉม
0: ก็ฮู้จักน่ะก็ดีอ่ะไปจะอินดูแล้วฮือเฮานักๆอ่ะลุงใจ
1: อันแค่หม้อเอาบ่ะเอาอย่างใดก็เอากันน่ะขอฮู้ได้ชะตังใจเกินน่ะดีกว่าอยู่เปล่าๆเนาะแฉมเนาะ
0: แม่นก็ตกลงเนาะ
1: ไปเอามึงว่าบ่ะ
0: ตกลง

0: เตรียมตัวนะลุงใจมือแนบเนียนนะจะเข้าร้านแล้วนะ
1: โอ้ยเนาะเชื่อฝีมือกะแชมป์เดี๋ยวผมเลยยังขับแฟนมาก่อนเคยฟังกันแน่นแฟนจ๋าแฟนลืมผม
0: โอ้ช่วยบริจาคคนที่กรมพิการคนทุกข์คนยากคนในตื้อ
1: ไปเชียงนะตั้งแต่เริ่มจัดรายการให้ฟังผมลืมผมชะแล้วกำมังลืมเรื่องยังหรือยังครับแฟน
0: โอ้ลูกชายมันเมาประโถหูโป่งนะเฮ้แต่เพื่อจะหู
2: โอ้อันนี้มันลุงใจกับไอ้แซมมาใจกันเนี่ย
0: แม่นละครับ
2: แล้วไปแย่งใดหรือแต่บอดแข้งโคกับประโต๊ะเนี่ย
0: โอ้รถเครื่องแฉลบปู่ใจไม่ตั้งตาบอดและผมมาเบ้าเข้าหาย
2: โอ้ยหน้าบุญแบบปลากัดไปตายแต
0: ่ครับ
2: โอ้เนี่ยเอาอีเจ้าจะขอร่วมทำบุญตัวสักหน่อยเนอะ
0: โอ้ขอบคุณนะครับ
2: เป็นยังเจ้าเออไว้ดูเหอะก้อย
0: แปะปู่ใจได้แล้วนะแปะ
1: เริ่มผมเลยยังค่ะ

0: เอไพว่าเป็นยมราชมีความสุขตุกเหมือนจะตายถ้าจะได้ลาพักหอนเหี่ยวสักวางละก้าคนทำชั่วมันอย่างมานักแต้นักว่าดีคนทำดีขึ้นสวรรค์มีน้อย
1: โอ๊ยจังนะท่านถ้าเสร็จจากงานนี้แล้วเราไปกินแชมูชีตะกรวดไปช้อปปิ้ง
0: เอาสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาปูเท่าสองตัวนั่นมาแถมห้ามผิดศีลทุกข้อข้อเดียวก็บ่ไว้ให้ไปหายบอด
1: แม่นะครับท่าน
0: ปู่ใจไอ้แซม
2: มาแล้วครับ
0: เมื่อเป็นมนุษย์พูดปดหมดเท็จเอาหมายเย็บกระสอบเย็บปากมันไว้บ่ฮื้อมันได้จุภายแถมแล้วเอาไปลงกระทะทองแดงแถมร้อยจาดเอาสุวรรณเย็บปาก
1: คร
3: ับเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้

ถึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหูก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอรอขนาดจดหมายนะมดนี่ตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจจืดแต่จืดอย่างกันยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วมาบ่เคยเห็นงามรักแรงเฮ้ยไปถ้าผมตายแบบผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ําก่อนบ่ครับไปมาตะเพ้เลยครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทยทางไปมันล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่ฮักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอหนึ่ง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นอายสกันนี่นะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วจ้า
0: หนึ่งไอ้ขอหันแก่อนาคตไอเตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไป

0: บอมเดียวตะเน่อจะบอกเฮ้อแต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
1: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
0: จะไปจอมไปไปนอนมาเดียวนี้ไปไป
1: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

ุกของเจ้าบ้านวันนี้เป็นทุกของผมไอ้เปียเมียชอบตีอยู่บ้านเลขที่99จังหวัดมอนะฮุกจะมาร้องเรียนเรื่องเมียเมียคือไผก็บ่ฮู้มาอยู่บ้านเฮาเอาน้ำสกุลเฮาไปใช้แล้วก็เอาสตางค์เฮาไปใช้แถมเลือกก็ยังบ่พอปิกบ้านเมื่อใดเอาไม่กวาดตีหัวเฮาเนี่ยเพราะฉะนั้นเฮาจึงขอร้องหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็จะมาช่วยแก้ไขผมโดยด่วนนึกว่าเอ็นดูผมไอ้เปียตะครับ

ของเจ้าบ้านวันนี้เป็นตุ๊กของข้าเจ้านางอ่อนนอนบัดลับหมู่บ้านวังเมาจังหวัดสาโทจะมาร้องเรียนเรื่องหัวเจ้าหัวข้าเจ้านี่มันหายหายบ่หายไปน้องกึดพอเตะขนาดหูกเงียบไปใส่ขอกยังโดนปนไหลออกขอกแม้หน่วยงานตีมีหน้าตีหับผิดชอบขอแก้ไขตัวเนื้อเจ้า

วัสดีครับเฮ้ยถ่ายออกถ่ายออกให้เล็กวันนี้ได้ออกทีวีตัวจ้ะเอออันนี้ลุงใจเนอะลุงใจใกล้ช่องนะถึงวันนี้ได้โบอมฉินชัยเนอะบัดเดี๋ยวนี้เป็นโรคแพ้ช่องแล้วนะก็จึงขอร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนอะขอให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ตัวจ้ะจ้ะก่อนที่ผมในใจจะโบอมฉินแกงต่อไปย้ายจากกระป๋องไปอยู่ในช่องนะจ๊ะ

0: ้นหอมผักชีแกงจิ้มแกงป่าสะปะนานามินี่กุ้ยย่างข้าได้ไอ้ยังไปกินกับข้าวจิ้นทอดไก่ทอดหอมสดๆเจ้าก็ว่าจะเอาอันนี
1: ้ไอ้ยังไม่กะ
0: ฮะมันน่าจักจอก
1: อย่าง
0: พี่อู้ยังมาตันแล้วเต
1: ้ออย่างแล้วมาถามผมอย่าง
0: ว่าจะโฆษณาต่ออยู่ผักกาดหัวปีแคบหมูก็มีพร้อมตึงหอหนึ่งที่แดงปึ้งลึงอันนี้จิ้นหลับอันที่สับๆอันนี้กับเป็นฮะที่ห้อยตั้งหน้านี่ก็มีหลายอย่างตามใจจะเลือกเอาเ
1: ต้อแม่กะไม่ไอ้ยังกินพ่อครับ
0: กินได้หมดอ่ะมีอย่างเดียวว่าที่กินไม่ได้อ่ะ
1: ไอ้ยังอ่ะ
0: ถุงยาง

0: าสปะสปันปุอันปัญญางบ่จ้างจะบอก
1: โอ้พี่กินแห้งมีก่อครับ
0: มีหมดอ่ะ
1: เอ๊ะก็ผมซ้อหามันยังมีนะพี่มีไหนเนี่ย
0: มีแต่มันหมดไปแล้ว
1: โอ้แล้วพี่มาโฆษณาอย่างหยังเนี่ยแล้วจิ้นควายมีก่อครับเนี่ย
0: มีกันนี่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้ตีนเท่าไหร่ครับ
0: ตีน5บาท
1: โอ้ยังมาแปลง3ตีน10ได้ก่อครับ
0: พอจะไปมาต่อติดดินติดทรายเตอะจิ้นนะบ่ใช่พักขี้หูดหุ่นก็ตกลงไปลุบหัดจะเลิกสักวันนะจะไปทำธุรกิจทางเท้า
1: โอ้พี่จะไปห้ามเหมาทำตังก็ครับ
0: บ่ใช่จะไปหาขนมเส้นขาย
1: คึดใหญ่แต่

0: ยินดีนะหมูเฮาเจ้าเหนือ
1: เดี๋ยวไม่ช้าจัดก่อน
0: จะเอาหยัง
1: ขอซื้อเมียงอมเหร
0: อบ้าปั้นตายเด็กประสาทไม่อะก็เดี๋ยวว่าจะเอาหยังน้ำเหลือ
1: มาเล่นมาได้หวยมีก
0: ็มีก็จะเอาเลขหยัง
1: เจ็ดหก
0: เอามินิกู
1: บ้าใจนะ76ตัว
2: ไอ้มึงก็ได้เนี่ยบ้าหลอกเล่นเนี่ยนอกพูดแต่บ้าแต่เล่นมาเล่น85ไม่กว่าแม่กะ
0: 85เออมีอ้าวมี2คู่ลุง
2: บ้าใจลอตเตอรี่นะบุรี85
0: เนาะหยังบุรี85บ่มี
2: หยัง
0: มีกระจุด38แถมมาเป้าล้างหน้าหื่มแก่นจะเอากอก

0: ันได้ก็ดีง่ายผ้าก็ดีซักมากว่ามาเห่ามาหอนที่บ้านเนี่ยมันให้จะนึกว่ามีคนตายก้าคนตายบ่มีมีแค่ขี้เล่าลูกไว
1: ้โอ้มาเดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่น่อมาย้ำบอกเก่งกำเดียวกำเดียว
0: สุจะตีข้ากะสุจะตีข้ากะสุจะตีข้ากะสุจะตีข้าบอก
1: พอพอแล้วชาวจีนมาฝาดข้านี่ตั้งแต่ชิ้นเปียจนชิ้นพองแห้งพอแล้ว
0: เออเฮือมันหูไปเหียชายาสูปู่สีสิ้นแห้ง

0: วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยข้าหน่อยเถอะโอ้ยผู้ทองมันตีข้าช่วยข้าหน่อยเถอะ
1: มีหยังหรือเหมือป้าแดง
0: เอออันก็บ่มีหยังเก่าอะ
1: บ่มีหยังอย่างเสียงดังกับบ้านกับจองอะป้าแดง
0: ป้าเพียงแต่ซ้อมเสียงไว้บ่ได้เพื่อเหตุการณ์จริงมันเกิดจะได้มีคนมาช่วยป้าตันก็ในทีวีเพิ่นยังซ้อมเตือนภัยเหมือนเตือนสึนามินั่นเนาะ
1: เออมันซ้อมไว้เนาะป้าเนาะ

0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยโอ้ยปู่ทองสอมข้าเจ้าบ้านพ่อบอกว่าช่วยใจจืดใจดำกันแท้จนมาน้อช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: ป้าแดงเล่นๆๆๆวันนี้อย่ามาซ้อมถึงบทถึงบาทแต่ว่านี่ป้าตาพูดพันจาแต่ว่าเท่าถ้าเป็นดารานี่ตุ๊กตาทองเน้อ
0: ก็ซ้อมนะกะซ้อมกูโดนปู่ทองซ้อมนี
1: ่ฮะผมนึกว่าป้าแดงซ้อมเล่นนี
0: ่เออแม่นกูซ้อมโดนปู่ทองซ้อม
1: เออข้าลำคาญสู่มาเมินละเป็นกระต่ายตื่นตุ้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะชอบวุ่นวายชอบจุคนอื่นเพื่อเดือดร้อนสู่เนี่ยมันเข้าตำรากินจุชอบดุชอบด่าอู้แล้วเซ็งเก่งก็ห่วยซวยทั้งปีข้าพอตัวก็อ้วนเวลานอนพออย่างรถเวสป้าก้นสู่ต้องเอาสุภาษิตนี้ไปใจละ1อย่าดุแจก2อย่าได้แหวก3อย่าดัดสะแพก4ด่วนพอสมแขก
2: ลุงทองมันแปลว่าอย่างนี
1: ้เออไปปิ้นเอาคนเดียวเด้อ

0: ันนี้หวีผมเริ่มไปเฮาน้องรีนวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรีนมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรีนเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดือนไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอกไปพ่อของเนี่ยเปิ้ลขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ค่อยๆอู้กันกะ
2: เอาก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆอู้นะไอ้เพื่อนอะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: หน้าด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวละกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่นะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปะมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ดีกะอะไรอย่ามารอใส่กันอย่างมั่วสวกอย่างนี้นี่บอกฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮ